0: ารมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิษฐศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นใ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเด็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอแลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอแลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอแลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างข้อแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทาง มาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรและสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100ตัวเด็กสตรายเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตกเอาชนะฮิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโมเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กมูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวชนิดรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรภาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
21: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
22: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลําบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุก6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้ว ครอบครัวไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจํานวนนี้เราก็จะส่งเงินจํานวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินเนี้ยเป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดถึงความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจํานวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจําเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
2: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
22: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการทีนี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี้ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินดุลหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินดุลหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่ๆนักสังคมสังเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นผู้บุญธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อแน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
2: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
22: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจําเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือมั้ยเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนมั้ยแล้วก็ครอบครัวเนี้ยพ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เค้ากลับมาแล้วพ่อแม่เค้ามีงานทําแล้วอันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจํานวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจํานวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจําเป็นมากกว่าครับ
2: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจําเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยมั้ยคะ
22: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจําเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดํารงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจํานวนเงินมากกว่าแล้วเค้าก็มีอิสระในการที่จะนําเงินไปใช้จ่ายในสิ่งของที่จําเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
2: ค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เค้าฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกมั้ยคะ
22: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจํากัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เงี้ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจําหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทํางานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
2: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปมั้ยคะเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
22: ต่อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐ แต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่าหนึ่งสวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
4: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
22: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนีโญปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
23: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
24: เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนีโญลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนีโญในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยสสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนีโญรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนีโญนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนีโญถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
25: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนีโญแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนีโญก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
24: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
26: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่ทินิโน 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
24: ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้ว เมื่อมาปะทะกับเอลนิโญไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำร่วมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยันเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
8: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนอ่ะกว่าครึ่งอ่ะไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 เนี่ยครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
7: ขณะที่นางสายยุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
9: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
7: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
10: ฟัง
6: ังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
10: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
1: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
11: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
1: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: คลื่นค ความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
14: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ือกตั้งสุจริตชายสิบโป่งใสเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่นประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่น

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลพาประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
2: ในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

0: นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งใหม่นะครับมากับคุณประกาศิษฐ์คุ้มแถวครับก็มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของออกกระจายข่าวให้กับพี่น้องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ติดตามรับฟังครับนี่คุณประกาศิษฐ
1: ์สวัสดีครับ
0: ดูหน้าหน่อยคุณประกาศิษฐ์นี่ครับขับรถมาด้วยกันฝนพรำๆอยู่สวท.ขอนแก่นพร้อมรับสัญญาณขอบคุณสวัสดีค่ะอาจารย์ว่าไงนะครับก็คุณสิริพรมักครมครับท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะครับก็ในอำนวยความสะดวกในการเดินทางมานะครับแล้วก็วันนี้ก็จะอยู่กันทั้งวันละในการอบรมว่าหอกระจายข่าวจังหวัดอื่นๆไม่แน่ใจนะครับขอนแก่นผมก็ไปบรรยายมาแล้วก็เป็นสถานที่แห่งใหม่นะครับของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณคุณยายนิ่งนองกำลังรับชมคุณวันชัยตุ้ยด้วงวิทยุเปิดเพลงบรรเลงรอท่านตอนนี้คงจะเรียบร้อยแล้วมั้งนะครับก็ถือได้ว่ารายการนี้รอฟังอยู่15นาทีก็นึกว่าไปจัดแล้วงั้นคุณยายดิ้งหนองจัดครับจัดเมื่อกี้ไปหลงทางอยู่ของสำนักงานเทศบาลเขามี2ที่นะครับที่จริงก็มาถึงตั้งนานแล้วแต่ว่าไปขี่รถชมเมืองดูก่อน
1: หลงกูไป
0: หลงท่านผู้อำนวยการมานั่งนี่ก็ได้นะครับนี
2: ่นั่งด้วยกันครับนี
0: ่เปิ้ลจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ด้วยนะเนี่ย
2: ก็ออก
0: ใช่มาอาจารย์มานักนะครับท่านผู้อำนวยการสิริพรมักครมครับนี่ครับท่านอยู่ที่นี่ครับนี
3: ่สวัสดีค่ะ
0: ครับจากกาฬสินธุ์ครับคุณชัยยงกงศรีติดตามรับฟังสุคนทิพย์เสียงวิทยุชัดเจนว่างั้นขอบคุณมากครับตอนนี้ผมก็กำลังปรับสภาพอยู่มี iPadนะครับไอแพดแล้วก็เปิดดูได้เลยตอนนี้จะหาข้อมูลที่ผมเตรียมไว้เมื่อคืนนี้เยอะข่าววันนี้เยอะครับท่านผู้ฟังครับอยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ครับรายการนี้ก็ให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองนี่แหละนะครับจุดประสงค์ก็ของเราเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเสื้อเหลืองสดใสผู้จัดดูจำใสว่ากันขอบคุณมากครับตอนนี้ผมก็

0: นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับวันนี้วันมันอั้นมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอากาศก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ก็นี่อีกนึงอยู่ในอะไรอีกคุณประกาศิตกระเป๋าผมจะมี Wi-Fi อยู่ในกระเป๋าอีกนึงในรถมั้งไม่ได้เอาลงมามั้งกระเป๋าอยู่ในรถที่ไว้ Wi-Fi เอามาเอากระเป๋ามาเลยก็ได้นะครับเป็นจะดูข้อมูลยังไม่ได้ครับตอนนี้โอเคก็ผมจะพูดไปก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันที่14วันนี้นะครับมีข่าวอะไรบ้างนะครับท่านพาดหัวข่าวของผมฟังแล้วท่านคงจะเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอนแก่นเรื่องของส่วนกลางเรื่องของพระของเจ้านะครับโอเคนะครับข่าวแรกก็สำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินนำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขอนแก่นได้ทำมาแล้วนะครับภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับพร้อมกับรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับที่จะพูดให้ท่านฟังคุณวิทยาอากรตนติดตามรับฟังขอบคุณครับข่าวที่2ครับทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายมีความสำคัญมากหากเครือข่ายนี้คือเครือข่ายของจีนนะครับมาถึงจีนลาวนะครับต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพนะครับก็สามารถมาที่นี่ละนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รองรับความเจริญของประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยวนะผมกำลังหาอุปกรณ์ Wi-Fi ของผมอยู่นี่ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับกรุงเทพหนองคายตอนนี้ถ้าหากว่าเสร็จแล้วทางรถไฟของเมืองจีนนะครับที่มาจอดที่ประเทศลาวแล้วนะครับจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงหน่วยท่าเรือแหลมฉบังไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ในอนาคตฉะนั้นเขาก็รอไทยที่จะสร้างอยู่นะครับข่าวต่อมาครับทางด้านรถไฟของไทยเราคืบหน้าแล้ว 37.10% กับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสายใหม่บ้านไผ่ขอนแก่นมหาสารคาม101เริงนกทายโสธรมุกดาหารนครพนม347กิโลเมตรนี่นะครับคืบหน้าไปแล้ว 37% นะครับโอเค Wi-Fi มีแล้วตอนนี้นะข่าวต่อมาครับก็เกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับได้ประกาศแล้วว่ามีเงินเหลือให้ประชาชนไม่มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ว่างั้นนะครับและก็จะต่อโครงการไทยช่วยไทยหรือไทยพลัดนี่ครับไปอีก2เดือนเงินยังมีอยู่ว่างั้นนะครับที่ไปยืมที่ไปกู้หนี้เขามา 300,000 400,000 กว่าล้านบาทนั่นแหละนะครับตอนนี้มาพูดถึงวินัยบัญญัติว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกมี5ข้อเอามี4ข้อมีอะไรบ้างนี่ครับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าต่อมาครับกลุ่มเซฟภูเก็ตฝ่าสายฝนต้านกิจกรรมสาบัดมวลชนกว่า500คนชูป้ายเซฟภูเก็ตโนอิสราเอลสื่ออิสราเอลก็รายงานว่าได้แจ้งยกเลิกจัดงานปีใหม่ยิวของอิสราเอลนี่แหละอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยลดการปะทะวันบานปลายเกิดเหตุรุนแรงขึ้นข่าวต่อมาครับข่าว12แกนนำของเมียนมาหรือพม่านะครับได้ทั้ง2อย่างนะครับถ้าเมียนมาไม่มีรอเรือกรันนะเมียนมาแต่ถ้าพม่าออกเสียงพม่าเหมือนเดิมได้มีราชบัณฑิตยสถานบอกไว้นะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะครับอาศัยข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถานนะครับมีแกนนำเมียนมาในพื้นที่พังงาและภูเก็ตได้เคลื่อนไหว เรียกร้องให้ทางการไทยปลดล็อกอาชีพสงวนที่มีเฉพาะคนไทยอยากให้มีต่างด้าวคือพม่าด้วยว่างั้นนะครับท่านคิดเห็นยังไงครับบอกว่าขอสิทธิ์เข้าทำงานเป็นครูเป็นแพทย์และพยาบาลเหมือนกันโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยมีประวัติการศึกษาสูงไม่ต้องการทำงานใช้แรงงานพร้อมเรียกร้องสิทธิพลเมืองเทียบเท่าคนไทยนี่ครับนักการเมืองว่ายังไงบางพรรคเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปแล้วแต่ประชาชนว่ายังไงชาวไทยเราคุณจะง้อหารจริงสวัสดียามเช้าท่านอธิบดีกำลังทางฟังทางวิทยุชัดเจนครับว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับคุณสุขศักชัยสุคนธชาติจากพังงานี่เอฟซีประจำติดตามรับฟังวิทยาออกอากรตนก็ติดตามรับฟังเอกชัยพัทรศรีพันธ์ติดตามรับฟังลูกบีน่ารักสวัสดีครับอาจารย์ซัมสูงฝนตกปล่อยๆครับเหมือนกันกับกาฬสินธุ์ครับคุณวันชัยตุ้ยด้วงสัญญาณไม่เสถียรครับว่ากันนะครับโอเคขอบคุณครับเอาละตอนนี้ผมมาฟังต่อท่านคิดเห็นยังไงล่ะต่างด้าวตอนนี้เริ่มแล้วนะขอสิทธิ์เท่าเทียมคนไทยอาชีพต่างๆนี่ครับของนักการเมืองเป็นส่วนสำคัญนะอีกข่าวต่อมาครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจลุยค้นเทือกเขาตะเวเทือกเขาตะเวนี่ก็รอยต่ออำเภอระแงะกับอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจนเกิดการปะทะเดือดส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงถูกเด็ดหัวทันที2คนครับนี่ก็เป็นเรื่องของภาคใต้ตอนนี้ไม่ธรรมดานะประเทศไทยเราครับคือมีปัญหาเยอะรายการของเราก็ไม่ธรรมดาอยากให้ท่านได้รู้ถึงตระหนักพิษภัยของชาติบ้านเมืองของเรานะครับซึ่งบ้านเมืองเราในภาคอีสานนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าภาคอื่นมีครับข่าวต่อมาอีกเขมรครับทะลักด่านมาเลเซียแล้ววิจารณ์สนั่นว่าอันวานายกรัฐมนตรีมาเลเซียไม่รับเลี้ยงเพราะงั้นเขมรก็หนีไปมาเลเซียตอนนี้นายกมาเลเซียไม่รับเลี้ยงแล้วสั่งตำรวจน้ำไล่จับกลางทะเลถีบส่งกลับบ้านเกิดครึ่งร้อยนี่ครับให้มันรู้ซะมั่งว่าเป็นยังไงยังไงประเทศไทยเราแล้วก็มีคำขอบคุณจากผู้บัญชาการเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนในนามของหน่วย FPT สถานทูตสหรัฐและเรือ USS อับราฮัมลินคอนท่านก็บอกว่าขอขอบคุณที่ชาวไทยประเทศไทยให้การสนับสนุนทุ่มเทของทุกคนในการอารักขาความปลอดภัยต่างๆนี่คือประเด็นข่าวที่ผมนะครับได้รับการที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังกันเวลาขณะนี้ 8:24 นครับสดๆจากกาฬสินธุ์นะครับวันนี้อาจารย์ผอ.วรศิลป์นินเขตสวัสดียามเช้าครับท่านที่พันนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ23องศาฝนตกพรำๆตั้งแต่เมื่อคืนเฟซบุ๊กภาพและเสียงชัดเจนประภาบาดาบัวหน้าขอสวัสดีค่ะอาจารย์ว่าไงนะครับขอบคุณครับก็แฟนรายการ FC รายการก็บอกข่าวสารบอกอากาศมาดีครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านก็ช่วยผมในการทำงานด้วยขอบคุณมากนะครับเอาละบางประเด็นผมก็อาจจะพูดบางประเด็นก็อาจจะไม่พูดนะครับก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่ที่ผมจะเห็นว่าสำคัญไม่สำคัญก่อนนะครับเมื่อวานนี้ครับผมไปไหนเล่าให้ท่านฟังก่อนผมไปที่ร้านอาหารและร้านกาแฟวูดแลนด์ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นบ้านโนนเรืองครับจะไปทางอุดรนะครับออกจากบ้านโนนเรืองทางแยกบ้านโนนเรืองมาโอ้คนเยอะครับคนเยอะมากเลยร้านเปิดใหม่ครับร้านก็ใหญ่โตโอ้ฐานนะครับก็ถือได้ว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ว่าได้นะครับกาแฟก็ไม่แพงเกินไปแล้วนะก็ถือได้ว่าก็เขาสร้างมาให้เราไปชื่นชมบรรยากาศคนดูเยอะคนฟังเยอะคนเที่ยวเยอะคนไปสนับสนุนเยอะเขาจะเปิดข้างในอีกนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นร้านกาแฟมีร้านอาหารด้วยมีร้านกาแฟด้วยนะที่นี่นะครับที่จอดรถเต็มตลอดไปสั่งกาแฟกินไปกับพี่หน่อยกับคุณติ๋มก็ได้ ห็นคนในเมืองขอนแก่นและต่างจังหวัดก็มากันเยอะครับซึ่งก็ไปสั่งกาแฟเขาบอกให้50นาทีนะถึงจะได้ว่างั้นเพราะว่าคิวยาวถ้าบอกว่าพูดเกินไปกว่าคน 108,000 คน 800,000 มันประกาศคนเยอะบางคนนี่มาสั่งแล้วมาสั่งกาแฟแล้วไปกินข้าวก่อนกลับมายังไม่ถึงคิวตัวเองเลย
1: ม
0: ัน
1: แสบเพราะว่าทาโดนอาจารย์
0: นั่นแหละมันอร่อย
1: เพราะว่าคอยนาน
0: ใช่ไปตอนบ่ายกินตอนเช้า
1: สั่งล่วงหน้าเลย
0: อืมเนาะนั่นแหละคือบรรยากาศที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับร้านกาแฟร้านอาหารวูดแลนด์เขาขายบรรยากาศขายความแปลกใหม่ขายวิวทิวทัศน์ไม่ไกลจากเมืองครับห่างจากบ้านผมก็3กิโลเมตรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ที่บ้านก็เปลี่ยนฉากนะตอนนี้เมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนฉากแล้วตอนนี้ก็เป็นฉากธรรมชาตินะครับที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เห็นธงชาติเห็นต้นนะต้นไม้มะพร้าวต้นมะพร้าวมั้งหรือต้นอะไรนะผมไม่รู้
1: ครับอย่าลืมเก็บข่าวมาคุยสัญจร
0: ครับเก็บข่าวมาคุยสัญจรอยู่ที่กาฬสินธุ์ตอนนี้อยู่กาฬสินธุ์หายากคุณประกาศิษย์นะครับก็กินข้าวมาเรียบร้อยแล้วกาแฟมาเรียบร้อยกินอาหารปักใต้เนาะวันนี้เรามาถึงเวลาทันเวลาอยู่แต่ว่ามาหลงทางในเมืองนี่แหละมันเลยมาช้านิดนึง
1: กูขึ้นแบบปักถูกแล้ว
0: ครับตำรวจบอกผิดมันมี2ที่ที่เทศบาลนะคุณเล็กผสมสุขเล็กสงวนเงินฝันดีครับฟังจากเลี่ยงเมืองบ้านผือสัญญาณชัดเจนตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่แล้วครับว่างั้นเนาะที่กาฬสินธุ์เม็ดเล็กครับฝนก็ยังปล่อยๆอยู่เนาะเอานี้ข่าวเศร้าก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อใหญ่ทิศาขีบอยากนี่ก็ทำงานทางด้านสื่อวิทยุมาก่อนนะครับจัดรายการตั้งนานแล้วทิศาขีบอยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ฟังระบบ AMเสียชีวิตแล้วนะอีกคนหนึ่งที่ช็อกเหมือนกันครับนี่ก็เคยเป็นอดีตผู้ประกาศทีวีนะครับก็ส่งข่าวหาข่าวกันอยู่คุณนันทนานะครับคุณกบนันทนาคุณเวชกิจนะครับก็ที่สวดพระอภิธรรมวันนี้วันสุดท้าย 18:30 นนั้นสถานที่ประกอบการก็ที่ศาลามหาราชแก้ววัดโพโนนทันอำเภอเมืองขอนแก่นนะใครขอนแก่นวิทยายนที่เพื่อนๆหรือรู้จักคุณกบนันทนาคุณเวชกิจขอเชิญวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับสวดพระอภิธรรมนะครับขอแสดงความเสียใจด้วย2ข่าวนะครับอีกข่าวนึงโรงเรียนดังขอนแก่นประกาศหยุดเรียนด่วนหลังพบนักเรียนม.2 แชทครูจะกราดยิงเพื่อนนี่ลัทธิเอาอย่างกันเลยนะครับโรงเรียนนู้นนะครับก็ตอนนี้ก็สั่งปิดเรียน 14-16 กันยายนนี้นี่โรงเรียนชุมแพศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนด์หรือออนไลน์อย่างนั้นก็เพื่อให้รอบคอบมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ความมั่นใจแก่บุคลากรการศึกษาคณะครูนักเรียนนี่เป็นการเรียนแบบเนาะคุณวิเชียรตอริศติดตามรับฟังขอบคุณมากครับเอาเรื่องของทางรถไฟสายใหม่ของบ้านเราภาคอีสานครับที่จะไปจากขอนแก่นไปมุกดาหารนครพนมนั่นแหละผ่านสารคาม101ยโสธรด้วยมุกดาหารด้วย347กิโลเมตรก็ตอนนี้ก็สร้างไปแล้ว37กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สรุปให้ฟังนะครับข่าวต่อมาครับนี่อาจารย์คเนศศีลสัตว์ขอเรียนเชิญไปชมนิทรรศการศิลปะที่หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ท่านอาจารย์ผอ.อภิชาตินาเราเป็นนายกเทศมนตรีแล้วไปศึกษาเรียนต่ออบรมต่อนะครับหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีรุ่นที่9ระหว่าง31สิงหาถึง11กันยา ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านสมเด็จการศึกษาแล้วยินดีด้วยนะครับข่าวสำคัญวันนี้ก็คือความภาคภูมิใจของทั้งแผ่นดินครับยูเนสโกครับยูเนสโกองค์การยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติยกย่องในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโดยบอกว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับเป็นข่าวปลื้มปิติที่ยูเนสโกหรือองค์การวิทยาศาสตร์ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมครับของยูเนสโกนี่แหละเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ดีครับเป็นข่าวที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รู้จักและท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองเยอะนะครับทั่วโลกด้วยมีข่าวนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็บอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเขาปรับสูงขึ้นนะว่ากันนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะนี้ก็ช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วหลังจากสิ้นเดือนก็จะเหลือเวลาอีกนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาฉะนั้นก็จะเอางบประมาณที่ยังเหลืออยู่นี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะไม่งั้นจะส่งคืนเงินที่เหลือนี่ครับฉะนั้นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เงินเหลือน้ำมันก็สูงขึ้นประชาชนก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับฉะนั้นท่านก็จะทำบุญอายุครบ60ปีด้วย13กันยายนในวันเกิดของท่านหรือว่าแซยิด60ปีฉะนั้นท่านจะนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านนะครับพิจารณาเลือกพระดีๆก็แล้วกันนะครับพระดีๆมีเยอะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นก็ท่านก็บอกว่าก็นี่แหละนะครับจะเพิ่มเดือนในการที่จะให้ท่านใช้ไทยพลัสเพิ่มไปอีก2เดือนนะอย่างต่ำนะอาจจะมีเพิ่มมาอีกก็ได้นะครับไทยพลัสเอาเป็นข่าวดีของทุกท่านอาจารย์อรุณีอาจศรีดีเอฟซีประจำนานๆนะครับส่งข่าวมาขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเพราะงั้นคุณสุรศักดิ์หน้าประการสวัสดีครับติดตามทุกวันครับรายการดีมีความรู้ผู้ประชาชนเสียงดังฟังชัดเจนทั้งสองทางครับวิทยุและ Facebook ภาพเสียงชัดเจนว่างั้นขอบคุณมากครับข่าวต่อมานะครับก็ที่มีข่าวนะครับมีข่าวบอกว่าเราให้เงินเขมรไป 31.2 ล้านบาทไม่จริงนะครับคือบางทีเราก็จับต้นชนปลายจับเอาข่าวนั้นไปชนข่าวนี้ข่าวจริงๆคืออะไรนะครับผมก็ต้องไตร่ตรองพอสมควรว่ามันจริงไหมสรุปว่าเงิน31ล้านกว่าบาทที่บอกว่าจะให้เขมรนั้นเป็นเงินจ่ายให้ธนาคารไทยครับ 100% เลยนะครับไม่เคยหลุดไปให้กัมพูชานั่นคืองบประมาณที่รัฐบาลไทยจ่ายชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้กับ Exim Bank หรือว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารรัฐของไทยเองนะครับเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาทางกฎหมายเงินออกจากคลังไทยเข้าบัญชีธนาคารไทยซึ่งก็จ่ายทุกปีอยู่แล้วไม่ใช่จ่ายให้เขมรนะคุณวิภาวันอิ่มเสมอคุณเล็กสวัสดีท่านพี่ว่ากันสวัสดีครับคุณเอื้อยอาจารย์เอื้อยสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองสดใสครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากตอนนี้มากาฬสินธุ์ครับนะครับมาบรรยายทั้งวันและวันนี้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับประสานมาให้ผมไปบรรยายเรื่องของการหอกระจายข่าวการพูดทางหอกระจายข่าวการเขียนข่าวทางหอกระจายข่าวรวมทั้งฝึกภาคปฏิบัติด้วยเขาเรียกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการนะจริงๆแล้วเชิงปฏิบัติการคือมีเขียนมีฝึกมีทำนั่นทำนี่ด้วยถ้าอบรมเฉยๆก็นั่งฟังเฉยๆนะครับนี่อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเวลาขณะนี้ก็ 8:36 นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ธนาคารนะครับ Exim Bank นะครับการปิดด่านชายแดนนะครับบางคนก็บอกว่า เอ๊ะเราทำไมเปิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดผมก็กำลังติดตามข่าวว่าจริงๆคืออะไรการเปิดด่านชายแดนนี่ครับแต่ว่าข่าวเรื่องของจ่ายเงินให้กัมพูชา31ล้านบาทไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับที่มีข่าวไม่คราวเกิดขึ้นตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัดมีงบเหลืออยู่ 50,000 ล้านบาทนี่นะครับไม่มีคนมาลงทะเบียนนะครับ50,000 ล้านบาทนะคนไทยเรารวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับฉะนั้นเงิน4หรือ50,000ล้านบาทนี้เมื่อประชาชนไม่มาลงทะเบียนนายกก็บอกว่าทำไมล่ะทั้งที่เป็นเงินฟรีนะครับที่แจกให้จ่ายให้ประชาชนเอามาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ก็จะเอาเงินพวกนี้ล่ะมาใช้อีกครั้งหนึ่งต่อเป็น2เดือนนะครับให้ท่านได้เข้าใจโอเคนะครับมีข่าวหนึ่งที่ช็อกชาวไทยเหมือนกันก็คือตอนนี้แกนนำเมียนมาก็ออกเสียงเมียนมาพอไปแกนนำเมียนมาในพื้นที่พังงาภูเก็ตเคลื่อนไหวแล้วเรียกร้องให้ทางการไทยปลดล็อกอาชีพสงวนซะขอสิทธิ์เข้าทำงานระดับวิชาชีพอยากจะมาเป็นครูอยากจะมาเป็นแพทย์อยากจะเป็นพยาบาลโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยมีประวัติการศึกษาสูงไม่ต้องทำงานใช้แรงงานนะครับไม่ต้องการแล้วว่างั้นอยากจะเรียกร้องให้มีสิทธิ์เท่าเทียมพลเมืองไทยครับนี่คุณประกาศสิทธิ์ก็ถ่ายรูปด้วยนะครับเก็บภาพสัญจรที่กาฬสินธุ์มาให้ท่านได้ฟังกันท่านคิดเห็นยังไงครับคุณดวงตาเฟืองประเสริฐเหรอติดตามรับฟังขอบคุณมากครับพม่าขอสิทธิ์เท่าคนไทยแล้วในการทำงานนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนักการเมืองถือหางพรรคการเมืองถือหางนะครับอยากจะหาเสียงกับคนกลุ่มนี้ซึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อประเทศชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมนำเสนอข่าวถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับให้ท่านได้รู้ว่าเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องของพม่านะครับหรือเมียนมาครับข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเซฟภูเก็ตฝ่าสายฝนภาคใต้สายฝนตกอยู่นะออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้ยุติการจัดกิจกรรมทำบุญที่เขาเรียกนะแต่ว่าลงขันช่วยกันคนละ800คนละอะไรก็ไม่รู้ชาบัตรว่างั้นก็เป็นบุญของเขาว่างั้นนะครับสุดท้ายชาวภูเก็ตเดินขบวนผู้จัดงานตอนแรกก็ขึงขังว่าจะต้องจัดทางการก็บอกว่าจะต้องจัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าให้เลิกซะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชาวพุทธต่อชาวมุสลิมด้วยฉะนั้นกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายกว่า500คนนะครับก็ให้งดเซฟภูเก็ต no Israel ว่างั้น no Israel นะครับสุดท้ายเขาก็ยกเลิกข่าวดีคนครูทั้งหลายครับนี่มีไหมครูเนี่ยมีหนี้ทั้งปีมีหนี้ทุกระบาดทุกรัฐบาลพอเป็นรัฐบาลก็จะหาเสียงกับครูนี่แหละเพราะว่าครูเนี่ยเป็นแกนนำที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆพ่อแม่ผู้ปกครองก็นับถือคุณครูพรรคการเมืองที่หาเสียงจากครูก็เนี่ยมักจะยกประเด็นการจะลดหนี้ของครูนะครับของบางพรรคนะบอกว่าจะลดหนี้จาก 280,000 บัญชีในธนาคารออมสินของครูเอ้าก็คอยดูต่อไปว่าเป็นยังไงผอ.ประสาทโนพันว่าไงเป็นหนี้ไหมผอ.แล้วไม่น่าจะมีหนี้นะคุณยาศรีเกษมสุขสวัสดีอาจารย์มาแล้วค่ะขอบคุณมากตอนนี้ผมอยู่กาฬสินธุ์นะครับคุณวิเชียรต่อฤทธิ์ให้เขมรกู้เงินไปทำถนนในประเทศเขาคิดดอกเบี้ย 1% ประโยชน์เกิดกับประเทศเขาไทยยังมาเสียค่าส่วนต่างเคยพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าคืออะไรนะครับ คุณดวงตานะครับไม่จริงครับไม่จริงข่าวที่คุณพูดมาคุณดิเชียนต่อที่พูดมานี้นะครับคุณจอยอุรวดีคนสวยของเราขอบคุณติดตามรับฟังครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับนี่ให้ท่านได้เห็นเบื้องหลังนะครับเป็นธงชาติเป็นต้นปาล์มหรือต้นมะพร้าวไม่แน่ใจนะครับโออนุภาพสาดาเขามีสำนักงานเทศบาลใหม่นะครับผมมาอยู่ที่เทศบาลใหม่คุณโออนุภาพสาดาติดตามรับฟังนะครับอันนี้เรื่องของการจับพระมาศึกสมัยรัชกาลที่3ครับจับพระมาศึกแล้ว500รูปเหตุประพฤติอนาจารนี่ครับเป็นสิ่งที่ศาสนาคนไทยเรานะครับรัชกาลที่3เนี่ยสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของนี่ครับพระสงฆ์องค์เจ้าถึงกับกันเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับ1ใน3ส่วนเนี่ย1ใน3ส่วนที่ไปค้าขายมาเป็นยุคทองเศรษฐกิจไทยไปค้าขายจิ้มก้องกับจีนมานะครับรวยครับสมัยนั้นค่าเงินบาทของไทยเรานะครับก็ถือได้ว่ามั่นคงแข็งแรงมากกว่าชาติอื่นในโลกเป็นมหาอำนาจทางการเงินของโลกแล้วนะครับประเทศไทยเราในยุคนั้นสรุปว่า1บาทของเรานะครับเท่ากับ 1.6 ฟรังนะที่ฟรังบอกว่าให้ใช้เงิน3ล้านบาทนะครับก็เท่ากับ 1.6 ฟรังคือล้าน 600,000 ฟรังนะครับเราใช้จ่ายได้คุณฉัตรเฉลิมหัตถกรรมบอกว่าเมืองเลยฟ้าครึ้มแต่เช้ายังไม่มีฝนอุณหภูมิ 24-30 ค่าคุณภาพอากาศก็ฝุ่น PM 2.5 ก็ดีว่างั้นนะครับขอบคุณครับที่แจ้งผลการรับฟังมาเอานะครับก็ผมจะพูดถึงอากาศก่อนก็แล้วกันนะไหนๆพูดถึงอากาศตัวนี้ Wi-Fi ก็มีแล้วนะครับอากาศขอนแก่นของเราฝนพรำๆ24องศาเซลเซียสนะขณะนี้นะกรุงเทพ27อุดร25อุบล24เดี๋ยวดูกาฬสินธุ์ก่อนว่าเป็นยังไงอากาศกาฬสินธุ์นะครับเอากันแบบสดๆอากาศเนาะเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนอากาศกาฬสินธุ์นะครับวิธีหาก็ผมหาเองนะครับไม่ยากอากาศกาฬสินธุ์วันนี้เป็นยังไงนี่ครับเห็นแล้ว23องศาเซลเซียสครับขณะที่พูดอยู่นี้นะครับที่กาฬสินธุ์นะครับโอเคนะให้ท่านได้รู้น้ำในเขื่อนล่ะนะครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สำหรับมลพิษนั่นดีนะครับถ้าหากว่ามีฝนฟ้าแล้วก็คงจะไม่พูดถึงนะครับสำหรับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูก่อนเอาสดๆเลยสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็ 38% นะตอนนี้วันนี้นะครับขณะนี้ 38% เมื่อวานนี้มีน้ำเลยเข้า 8,250,000 ลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกเมื่อวานนี้ก็1ล้านลูกบาศก์เมตรครับ1ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าน้ำเข้า 8,250,000 ลูกบาศก์เมตรใช่ครับมันจะหมดฝนเลยนะตอนนี้นะต้องเก็บน้ำไว้แล้วนะครับนี่น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มาเขื่อนอะไรอีกนะครับที่อยู่นี่ออกอยู่เขื่อนลำปาวเขื่อนลำปาวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของชลประทานนะครับโอเคนะครับนั่นก็คืออากาศนะครับที่นำมาเล่ามาคุยท่านได้ฟังกันนะครับก็เรื่องของครูนะครับเมื่อกี้ก็เรื่องของหนี้ครูนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้รัฐบาลก็อยากจะช่วยนะครับไม่ให้ครูเป็นหนี้นะครับข้าราชการประชาชนก็เป็นหนี้นะรัฐบาลก็จะต้องหาวิธีการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเป็นส่วนที่ผมก็ติดตามอยู่วินัยบัญญัติของพระภิกษุกับกฎหมายบ้านเมืองมันคนละเรื่องกันนะครับ วินัยบัญญัติบอกว่าภิกษุเนี่ยต้องอาบัติปาราชิกมี4ข้อ1เสพเมถุน2ลักทรัพย์3ฆ่ามนุษย์4อวดอุตริมนุสธรรมนี่ครับอวดเก่งอวดเรื่องของการที่สามารถทำได้ไม่ทำได้อะไรเหล่านี้แหละนะครับฉะนั้นอาบัติปาราชิก4ข้อ1เสพเมถุนนะครับ2ลักทรัพย์3ฆ่ามนุษย์และ4อวดอุตริมนุสธรรมนะครับเมื่อภิกษุล่วงละเมิดอาบัติปาราชิกทันทีนะครับจะขาดจากความเป็นพระทันทีกลับมาบวชใหม่ก็ไม่ถือว่าเป็นพระภิกษุได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับทนายบางคนยังคิดจะเสนอร่างกฎหมายให้พระมีเมียได้นะครับก็นะครับมหายานนู่นหรือมั้งพระมีเมียได้ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับฉะนั้นก็ท่านให้เข้าใจนี่ก็บอกว่าโรงพยาบาลก็มีการประเมินทางระบบน้ำว่างั้นคุณน้องเหมือนโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีสมศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งอาจารย์ด็อกเตอร์เกษรีนะครับก็ไปประเมินโสดาสีนะครับนามสกุลเดิมหรือนามสกุลใหม่วิวัฒนปฏิไออาเซียนเฮ้าส์นี่หลานสาวนะครับถึงแม้จะเกษียณมาแล้วก็มาเป็นผู้ประเมินของโรงเรียนด้วยนะครับสมศนะครับโรงพยาบาลก็มี Hospital Accreditation ว่างั้นคุณน้องบอกฉะนั้นก็เลยมีผู้บางคนบอกว่าถึงเวลาหรือยังที่สำนักพุทธหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลพระพุทธศาสนาจะออกมาเยี่ยมประเมินตรวจสอบวัดทั้งประเทศนะครับเพื่อคุมกำเนิดพระหรือวัดให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนโดยทั่วไปให้ท่านนับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับพระเป็นบางรูปเท่านั้นเองที่ทำให้เสื่อมเสียในวงการพระพุทธศาสนาก็ต้องกำจัดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องแยกแยะให้ถูกนะครับไปทางด้านลัทธิ BRN ภาคใต้ BRN นะครับหรือท่านจะโทรก่อนให้ท่านโทรก่อนไหมเอา0817024751โทรเรื่องอะไรก็ได้ฝนฟ้าอากาศพระสงฆ์องค์เจ้า DRN หรือครูมีนี่หรืออะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับโอเคผมก็จะพูดข่าวต่อนะครับเผื่อท่านอยากจะโทรอัดไว้ไม่ไหวอยากจะพูดอยากจะคุยกับรายการนี้รายการนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านครับคุณประกาศสิทธิ์จะคุยไหมเอาคุยหน่อย
2: ไม่เป็นไรคร
0: ับ
2: อยากคุยเลยคร
0: ับอยากจะคุย
2: ให้เอฟซีดีกว่าให้อาจารย์กินน้ำ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซียังไม่
2: อ๋อถ้างั้นอาจารย์กินน้ำก่อนถ้างั้นผมก็สวัสดี
0: ให้คุณประกาศสิทธิ์มาจะพูดวันนี้เรื่องอะไรบ้างคุณประกาศสิทธิ์เชิญครับ
3: ก่อนอื่นก็ขอบอกที่ไปที่มาก่อนเนาะ
0: เอา
3: สวัสดีครับเอฟซีของอาจารย์ธีรพงศ์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องพวกเรา FC นะครับมีโอกาสมาช่วยงานอาจารย์ได้ทั้งทางออนไลน์ทั้งทางออฟไลน์นะครับก็คือคอยไปให้เป็นกำลังใจอยู่ที่บ้านอาจารย์เนาะ
0: ครับ
3: ที่สำคัญวันนี้นี่ผมได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่บ้านนะครับให้มาช่วยอยู่อาจารย์นี่มีผู้บังคับบัญชาที่บ้านให้มาช่วยงานอาจารย์ธีรพงศ์โสดาสีนะครับ
0: ครับ
3: ก็ด้วยที่ว่าเรามองว่าผมติดนิสัยคำว่าตัวย่อ KM เนาะ KM ก็คือในเรื่องของ knowledge management นะครับคือการจัดการความรู้กับป่าชาวบ้าน
0: ครับ
3: ซึ่งตอนนี้นี่ต้องยอมรับว่าสูงวัยพวกเราทุกคนมีองค์ความรู้ทุกคน
0: ครับ
3: ผมก็เลยมองว่าไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ธีรพงศ์นะครับถ้าสมมุติว่าป่าความรู้ที่อยู่ใกล้ในเมืองขอนแก่นถ้าท่านใดอยากจะแบ่งปันความรู้นี่ผมยินดีที่จะไปสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อ

0: ัวนะครับถ้าพวกเรามัวแต่เป็นภาษาชาเนาะพยาบาลการเงินถ้าข้าจะกักความรู้ไว้นี่นะครับมันก็จะตายไปน้ำเฮาเลยอาจารย
1: ์
0: ผมก็เลยมองว่า knowledge management หรือการจัดการความรู้นี่มันอยู่ในโซเชียลเพราะว่าสิ่งบดีเขายังแช่เนาะอาจารย์เนาะ
1: อ
0: ันนี้มันเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ใน YouTube ที่อยู่ใน Facebook เนี่ยโอกาสที่ลูกหลานเราจะได้มาเห็นตัวตนของเราในโลกโซเชียลแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้อันนี้อาจารย์เฮาตัวนี่นี่อันพ่อแม่เฮาตัวนี่ยังมีโอกาสได้เฮ็ดงานจิตอาสาให้ความรู้ประชาชนก็อยากสิขอเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่บ้านก็จะจัดสรรเวลาได้แต่อย่ามาคือผมเด้อครับมันไกลครับนะครับเอาแค่เฮาร่วมตัวกันโดยเฉพาะมองนึงอาจารย์ที่ผมอยากแนะนำก็คือมองเฮียนฮู้ของสมมติธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ทุกวันเสาร์นี่เพิ่นสิเปิดเฮาสิอาจจะไปร่วมตัวกันอยู่นั่นแล้วผู้ใดสิอยากสิเฮ็ดหยังให้เกิดประโยชน์กับสังคมนี่ก็อยากเรียนเชิญนะครับเพราะว่าต้องขอให้เครดิตแบงค์ชาติขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะท่านผมต้องขอเอ่ยชื่อเฉพาะตำแหน่งเพิ่นนะครับเพราะว่าผมบ่ได้ขออนุญาตประกาศชื่อเพิ่นกับนามสกุลแบงค์ชาติขอนแก่นนะครับก็มีหม่องเฮียนฮู้นะครับที่จะให้พวกเฮาได้มีโอกาสไปใช้ประโยชน์กันอย่าลืมนะครับพี่น้องสําหรับผมมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ต่อครับ
1: ครับโอเคขอบคุณมากครับรถได้ดีเยี่ยมวันนี้ทําเวลาดีมากไปตั้งแต่เช้านึงตื่นตั้งแต่ตี4กว่านะผม ตี3คุณประกาศ10ตี3
0: ตกใจครับ
1: ครับงั้นก็ไปต
0: ะบอกใจฝันที่ออกลบ
1: ชอบลบไปบรรยายครั้งแรกคุณประกาศ10เมื่อจะออกลบเตรียมการต่างๆไว้ดีครับ
0: ขอบคุณรถพร้อม
1: ซ่อมขับรถไปซ่อมขับรถเมื่อก่อนมันบ่
0: ครับซ่อมขับรถอาจารย์เด้หมู่บ้านเน
1: ี่
0: ยอาจารย
1: ์แม่นๆ
0: มันมือไผมือมันอาจารย
1: ์ครับโอเคนะ
0: ครับอาจารย
1: ์เวลา 8:53 นาทีครับ
0: อีก7นาที
1: ครับอีก7นาทีตอนนี้เรื่องของโจรทางด้านภาคใต้ของไทยเรามีหลายกลุ่มนะครับคนในพื้นที่เขาบอกรู้หมดใครเป็นโจรใครฆ่าคนใครแอบบ้านไหนใครไปหลบซ่อนบ้านไหนรู้หมดตอนผู้ก่อการร้ายสร้างความเดือดร้อนนี่ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันตอนเข็นฆ่าผู้คนบริสุทธิ์ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันติดต่อไหนก็ไม่ได้แอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่พวกโจรพอถูกวิสามันกลับรู้ก่อนใครว่าเจ้าหน้าที่เป็นใครนะครับก็พยายามที่จะเอาศพของคนร้ายบอกว่าไม่บาปเหมือนกันอะไรนี้ก็เป็นเรื่องของการก่อการร้ายเนาะเอาทางด้านคำขอบคุณจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นครับบอกว่าจากการที่ได้มาพักผ่อนเมืองไทย 2-3 วันจากที่อาการสู้รบอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุดนะครับก็อยู่บนเรือรบ 5,000 คนแออัดบนเรือรบแล้วก็เรือคุ้มครองป้องกันทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนี้หมดนะครับเรือของเขาที่ใหญ่มากเป็นเรือนิวเคลียร์ด้วยนะครับต้องรักษาอย่างดี280กว่าวันที่อยู่เฉพาะบนเรืออัดกันอยู่นั่นแหละนะครับอาหารการกินก็เริ่มจะหมดร่อยรอลงไปแล้วเขาเลยมาพักผ่อนในเมืองไทยที่พัทยา3วันนะครับแล้วก็ได้รับความประทับใจทางผู้บัญชาการของเรือก็บอกว่าขอบคุณในความต้อนรับความราบรื่นปลอดภัยนะครับประสบคนสำเร็จด้วยดีนะครับในนามของผู้บัญชาการของเรือนะสถานทูตสหรัฐนะครับขอบคุณชาวไทยเราทุกคน I would like to express my sincere gratitude to all of your extraordinary effort during the visit ofthe USS Abraham Lincoln strike group to Thailand ว่าภายภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรือนะครับตอนนี้ภาคใต้ครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าคือไปประจำอยู่ตรงพชรหน้ากันเลยนะครับกับโจรใต้ดับโจรใต้ให้ไปเฝ้ารากมะม่วง2ศพบังงันคาเทือกเขาตะเวยึดปืนยึดลูกระเบิดอื้อคนที่ตายนี่มี9หมายจับญาติแห่ขอมอบขอกลับไปทำพิธีนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับรู้ตอนนี้ก็มอบให้ไปแล้วล่ะว่าจะทำยังไงนะครับอีกข่าวหนึ่งที่ป่าตองภูเก็ตที่จะจัดงานซาบัตป่าตองของชาวอิสราเอลนั้น เกิดการต่อต้านจากชาวภูเก็ตนะครับและก็ชาวไทยดังนั้นนะครับเขาสื่อมวลชนเขาก็ลงข่าวบอกว่าแจ้งยกเลิกการจัดงานปีใหม่ยิวแล้วของอิสราเอลแล้วอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยลดการปะทะหวั่นบานปลายเกิดเหตุรุนแรงสุดท้ายก็ไม่ได้จัดครับนี่ครับไม่ได้จัดแล้วนี่เพราะแรงของประชาชนนะครับของพวกเรานะครับโอเคนะครับเขมรไปมาเลเซียนะครับทางเรือนายกมาเลเซียไม่รับเลี้ยงชาวเขมรสั่งตำรวจน้ำไล่จับกลางทะเลส่งกลับคืนบ้านเกิดไปเลยว่างั้นนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องของชาวเขมรที่ก่อความเดือดร้อนนะครับทุกหย่อมหญ้าที่ไปนะครับนี่ข่าวก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละนะครับที่ผมมาสรุปให้ท่านได้ฟังกันท่านที่โทรมานี่ก็ถ้าหากว่าเป็น FC ท่านจะต้องนะครับรู้ว่าเบอร์โทรของผมมันก็จะขึ้นตรงเครื่อง iPad นี้นะครับถ้าโทรส่วนตัวนะครับมันก็จะขึ้นซึ่งถ้ารับมันก็จะหายไปเลยสัญญาณนะครับของโทรศัพท์โอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หมดและที่ข่าวที่ผมเตรียมไว้นะครับแต่ว่าผมสรุปนะครับสรุปให้ท่านฟังวันนี้ก็อยากจะมาพูดสดๆกับท่านด้วยนะครับวันนี้จะบรรยายตั้งแต่พิธีเปิดเสร็จแล้วก็จะบรรยายก็ประมาณ10 โมงนี่แหละนะครับ10 โมงเรื่องของการพูดการคุยทางหอกระจายข่าวเดี๋ยวนะพูดคุยทางหอกระจายข่าวนะครับที่จะพูดคุยกับท่านนะครับว่าจะพูดแบบไหนอย่างไรกับผู้นำชุมชนนะครับในกาฬสินธุ์ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่จริงผมอยากจะให้ตั้งเป็นชมรมเป็นสมาคมหอกระจายข่าวทุกจังหวัดเลยยิ่งจะดีครับประสานงานกันนะครับจะได้รู้เรื่องราวต่างๆในการจะสื่อสารเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขายังมีการจัดรายการแล้ววิทยุนี้นะครับสื่อสารกับประชาชนใหม่อีกแล้วนะจังหวัดขอนแก่นของเราท่านผู้ว่าขอนแก่นเห็นความสำคัญของวิทยุก็มาจัดอีกแล้วนะแต่ว่าทุกวันศุกร์นะครับในเวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกานะครับดร.เจริญพรคำจารย์คุณประภาดาบัวนาคนะครับคุณยายนิ่งนองวันนี้เตรียมอะไรมาแจกผู้ฟัง
2: แหวน
1: เอาแหวนน้อยลืมไปแหวนไม่หายสักทีนะจนมันลอกไปหมดแล้วเป็นลอกนะครับคุณยายนิ่งนองกำลังติดตามรับชม
2: เขาน้ำปลาแดก
1: กำ
2: น้ำปลา
1: ว่าจะซื้อน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาของกาฬสินธุ์ของยายของอะไรนะ
2: แม่เหรียญ
1: อร่อย
2: พี่นิ่งนองเอาไหม
1: พี่นิ่งนองเอาไหมคุณประกาศสิทธิ์ถาม
2: เอาลุยราชาวดี
1: กลุ่มราชาว

0: ู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาน
6: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน

0: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
1: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในเดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
2: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
5: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

วัยพจน์เพชรสุพรรณใส่กลอนหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกลับผมอนุมธงชัยครับเช่นเคยนำเพลงลูกทุ่งเพราะๆสาระดีๆมาฝากกันเป็นประจำวันจันทร์วันอังคารครับอาทิตย์ละหรือสัปดาห์ละ2วันเราคิดถึงท่านครับยังไงแล้วก็ฟังเพลงกันให้มีความสุขนะครับรายการนี้เพื่อประโยชน์แห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งดีงามทั้งปวงนะครับเราล้อมรวมไว้ตรงนี้วันนี้วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาสากลและต่างประเทศที่ตรงกับวันนี้ดังนี้ครับวันสำคัญทางศาสนาและสากลวันเทิดทูนไม้กางเขนครับวันสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการค้นพบไม้กางเขนแท้จริงโดยจักรพรรดิเฮเลน่าและการถวายพระอาหารในกรุงเยรูซาเล็มวันนี้เป็นวันภาษาฮินดีครับวันภาษาฮินดีวันสำคัญของประเทศอินเดียเพื่อระลึกถึงวันที่สภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดียยอมรับให้ใช้ภาษาฮินดีเป็นหนึ่งภาษาทางการของประเทศเมื่อปีคริสต์ศักราช1949ครับวันนี้เป็นวันปฐมพยาบาลโลกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีซึ่งในบางปีก็ตรงกับวันที่14กันยายนซึ่งปี2019และปี2024ครับคุณผู้ฟังครับวันสำคัญในไทยและวันที่ใกล้เคียงกันครับวันที่15กันยายนวันศิลป์พีระศรีอ่านให้เป็นวรรคนะวันศิลป์พีระศรีวันนึกถึงบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยวันที่16กันยายนวันโอโซนโลกวันที่19กันยายนวันพิพิธภัณฑ์ไทยวันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติวันอนุรักษ์สายน้ำแห่งชาตินั่นเองครับ

อดีตรักบ้านนานะครับการเจ้าสุพรรณขับร้องส่วนทูลทองใจนั้นเป็นเพลงที่เปิดบ่อยๆครับมันเหนือเสียงแหบเออเป็นอะไรแต่เช้าเลยครับก็คงจากการดื่มน้ำเย็นปกติแล้วน้ำเย็นไม่ค่อยถูกกันครับเขาบอกว่าดื่มน้ำหน่อยหนุ่มก่อนเข้ารายการพอดื่มน้ำมันมีอาการอย่างนี้แหละครับคนที่หวังดีข้างๆนี่แหละคุณผู้ฟังครับวันที่14กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกที่ส่งผลกระทบทั้งด้านการเมืองการสำรวจอวกาศเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์น่ารู้นะครับเมื่อคริสต์ศักราช1752บริเตนใหญ่ปรับใช้ปฏิทินเกรกอรีนสหราชอาณาจักรและอาณานิคมเริ่มใช้ปฏิทินเกกอรีนอย่างเป็นทางการโดยปรับข้ามวันที่3ถึง13กันยายนทำให้วันที่2กันยายนกลายเป็นวันที่14กันยายนนั่นเองครับปีคริสต์ศักราช1814จุดกำเนิดบทเพลงชาติสหรัฐฟรานซิสสกอตครีแต่งบทกลอนระลึกถึงการป้องกันปรามการปกป้องต้อมแมคเคนดี้ซึ่งต่อมากลายเป็นเนื้อร้องเพลงชาติสหรัฐอเมริกาปีคริสต์ศักราช1901ทีโอเดอร์โรสเวลล์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโรสเวลล์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่26ด้วยวัยเพียง42ปีหลังจากประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคินลีย์เสียชีวิตจากการถูกลอบยิงกลายเป็นประธานาธิบดีอายุที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐปีคริสต์ศักราช1959ครับยานลูน่า2สัมผัสผิวดวงจันทร์ยานอวกาศลูน่า2ของสหภาพโซเวียตเดินทางถึงดวงจันทร์สำเร็จกลายเป็นวัตถุที่มีมันสร้างขึ้นชิ้นแรก ที่ลงสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์แม่ต้องขอไปคุณผู้ฟังนะครับฟังแล้วจะไม่ลื่นหูไม่เป็นไรเนาะปีคริสต์ศักราช1960การก่อตั้งองค์การโอเปกอิหร่านอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและเวเนซุเอลาร่วมกันจัดตั้งองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันณกรุงแบกแดดเพื่อบริหารจัดการนโยบายและราคาน้ำมันดิบโลกครับเมื่อปีคริสต์ศักราช2000Microsoft เปิดตัว Windows มีวางจำหน่ายครับอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ใช้งานตามบ้านครับปีคริสต์ศักราช2015ตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งแรกหอสังเกตการ LIGO หรือ LIGO ครับตรวจพบสัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยืนยันข้อสันนิษฐานตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ทำนายไว้เมื่อร้อยปีก่อนโน้นนะครับโอ้ครับนั่นคือการทำนายพยากรณ์ทางดาราศาสตร์ทางอวกาศต่างๆนะแม่นฮะแม่นเป๊ะเลยคุณฟังครับเราฟังไว้ใช้บาแบกหามเล็กๆน้อยๆครับขั้นที่เสียงแหบๆฟังเพลงกันสักก่อนแล้วก็มากระแอมกระไอกันกินน้ำดื่มน้ำร้อนๆอุ่นๆก็คงจะดีขึ้นครับ

บนสวดมนต์

แม่ค้าแม่ขายจากกังวานไพรลูกเพชรครับสำหรับเพลงของคุณชายเมืองสิงห์ครับรอหน่อยน้องติ๋มขออภัยคุณผู้ฟังนะครับที่ห้วยบิ๊กกาฬสินธุ์สัปดาห์ที่แล้วยังอยู่ในห่วงระยะเวลาที่ทำข่าวไม่ได้รับสายนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับและอีกหลายๆท่านครับอีกหลายๆสายท่านส่งไลน์เข้ามาก็แล้วกันนะครับเราจะประชาสัมพันธ์หรือจัดเพลงให้ตามคำขอแฟนเพลงทุกท่านครับรายการนี้เราไม่หอนแอร์โอกาสนะย้ำก็คงไม่น้อยใจเนาะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนผู้จัดรายการคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงดาวบ้านดอนแล้วน่าเสียดายครับท่านเจ็บป่วยด้วยเป็นอัมพฤกษ์มายาวนานครับหลายปีตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะคุณดาวบ้านดอนเราเคยประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่าวันเวลาและสถานที่ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่ไปแสดงน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนหรือต่อพี่ๆหรือต่ออาจารย์ดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนนั้นมีชื่อจริงว่าเทียมเสิร์กสิริเกิดเมื่อวันที่4มกราคม2491ที่2491นะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นตำนานนักร้องลูกทุ่งหมอลำและครูเพลงระดับครูบาอาจารย์ของเมืองไทยชีวิตในช่วงเริ่มต้นและจุดเริ่มเป็นเด็กวัดสู่สามเณรเสียงทองเกิดในครอบครัวชาวนาและเรียนจบเพียงชั้นประถมปีที่4ต่อมาได้บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุประมาณ11ปีด้วยสติปัญญาและความจำดีจึงได้รับการฝึกเทศและแหล่ทำนองอีสานจนเป็นสามเณรนักแหล่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะโสธรครับก้าวสู่วงการเพลงหลังลาสิกขาบทเมื่ออายุ18ปีได้เริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงและเก็บเงินจากการแสดงราว 8,000 บาทเพื่อนำไปบันทึกเสียงเพลงแรกของตัวเองคือเพลงงุ่มยะโสธรครับผลงานเพลงที่สร้างชื่อรางวัลเกียรติยศเขาได้แก่เพลงแก้งเกิดโด่งดังเป็นพลุแตกทั่วประเทศจากเพลงคนขี่หลังควายรวมถึงเพลงฮิตติดหูอย่างแปรจ๋ารอรักใต้ต้นกระโดนรางวัลเสาอากาศทองคำครับพระราชทานเมื่อปี2519ได้รับรางวัลจากผลงานเพลงคนขี่หลังควายรางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยเมื่อครั้งที่2เมื่อปี2134รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากเพลงคนขี่หลังควายศิลปินมรดกอีสานปีพุทธศักราช2550ได้รับการเชิดชูเกียรติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นบทบาทครูเพลงผู้ปั้นนักร้องอยู่แถวหน้านอกจากงานขับร้องดาวบ้านดอนแล้วยังแต่งเพลงมีฝีมือฉมังสร้างชื่อให้กับศิลปินมากมายอย่างฮันนี่ศรีสารปลุกปั้นและแต่งเพลงสร้างชื่อได้อย่างน้ำตาหล่นบนที่นอนและวอนพี่มีรักเดียวส่วนจินตลาภูลลาภเป็นครูเพลงคู่บุญที่แต่งเพลงให้มากกว่า130เพลงอาทิรักสลายดอกไม้บานสมจิตบ่อทองครับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังหมอประเภทหมอลำอีกหลายต่อหลายเพลงนะครับคุณผู้ฟังย่อๆเพียงเท่านี้พอขอไว้อะไรแด่คุณดาวบ้านดอนและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณดาวบ้านดอนที่คุณพ่อและผู้มีพระคุณบุพการีต้องจากพวกเราไปชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในหัวใจของเราชาวลูกทุ่งครับนั่นคือดาวบ้านดอน

ยิ่งใหญ่ดี

าหล่นบนที่นอนฮันนี่สีอีสานส่วนดาวบันดอนนั้นหนุ่มยะโสธรครับคุณผู้ฟังครับมีเพลงหนึ่งเมื่อสมัยครั้งอันธงชัยจัดรายการต้นนะเริ่มต้นหนุ่มยาสาวสั้นนี้ก็ดังระเบิดทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวเพลงนั้นนะฮะน่าสนใจก็ตอนนี้หาฟังยากแล้วเป็นเพลงที่โปรโมททางหอกระจายข่าวคุณผู้ฟังครับวันที่14กันยายน2569ตรงกับวันจันทร์ครึ่ง3ค่ำเดือน10ปีมะเมียซึ่งถือว่าเป็นวันธงชัยตามปีปฏิทินฤกษ์มงคลแม้ไม่ใช่วันหยุดราชการแต่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวประจำฤดูกาลคือจุดเริ่มต้นฤดูกาลประเพณีการกล้วยสลักหรือสลักพัดเมื่อเข้าสู่เดือน10ตามปฏิทินจันทรคติชุมชนและวัดต่างๆในล้านนาเช่นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเตรียมการและจัดงานบุญตานกล้วยสลักเพื่อถวายทานและอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและมีอีกกิจกรรมหนึ่งคือการเตรียมงานแข่งเรือยาวประเพณีในช่วงโหมรงและซ้อมเรือก่อนเข้าสู่สัปดาห์แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเช่นงานแข่งเรือยาวจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันในระหว่างที่16ถึง20กันยายนนี้นะครับและกิจกรรมท่องเที่ยวสายมูในธรรมชาติที่เชียงใหม่ครับและจังหวัดใกล้เคียงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูฝนเช่นแคมเปญมูหมดเชื่อมโยงเส้นทางศรัทธาและการท่องเที่ยวชมทุ่งนาบะขั้นบันไดป่าบงเปียงแม่แจ่มโอ้กำลังดีเลยนะช่วงนี้เชิญนะครับที่ป่าบงเปียงแม่แจ่มรับรองว่าไม่ผิดหวังขอขอบคุณข่าวคราวจากกรมประชาสัมพันธ์และสำนักประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ครับถ้าหากจะไปดูที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับอยู่ในช่วงเตรียมงานบุญข้าวสากหรือบุญเดือน10ตามที่12ของชาวสารกลางเดือนกันยายนเป็นช่วงแต่ละหมู่บ้านนั้นเริ่มเตรียมจัดทำห่อข้าวสากเพื่อเตรียมทำบุญใหญ่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน10อุทิศส่วนกุศลให้เปรตและญาติผู้ล่วงลับไปครับและอีกเทศกาลหนึ่งคือเทศกาลท่องเที่ยววิถีเกษตรและสายน้ำชมความงามของการท่องเที่ยวทุ่งนาข้าวหอมมะลิที่กำลังเขียวขจีเต็มพื้นที่รวมไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นนครพนมอุบลราชธานีและบึงกาฬ

กับคุณผู้ชมครับวันนี้ส่งท้ายด้วยเพลงประเภทหมอลำนะฮะพอพูดถึงประวัติคุณดาวบ้านดอนแล้วนึกถึงที่เขาแสดงหน้าเวทีครับเคยไปชมแล้วประทับใจกับการแสดงและลีลาที่สร้างความประทับใจต่อวงการลูกทุ่งนั่นคือเรื่องราวดีๆสำหรับวงการลูกทุ่งน่าเสียดายครับบุคลากรสำคัญในวงการเพลงตอนนี้เริ่มที่จะร่วงหล่นลงไปแต่ก็คนรุ่นใหม่เริ่มเกิดขึ้นมาโดยเป็นสร้างสีสันแบบคนรุ่นใหม่ขอขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามรับฟังรายการของเรามิเคยขาดครับวันนี้หมดเวลากระผมอนุมสงชัยขอลาไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คน

0: 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ22ของยอดรับสมัครทั้งหมดโดยสนใจสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษจนเต็มแล้วถึง6หน่วย
4: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกจำนวนรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศนั้นพบว่าชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆและสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครและพบว่าหน่วยที่มีผู้สนใจเลือกเข้าสมัครจนมียอดครบถ้วนแล้วจำนวน7หน่วยเป็นหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและกองพันทหารสื่อสาร1หน่วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
5: นายสุภัสศรีชัยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานฝ่าพระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลองกองภายในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลองกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
6: นายณรงศักดิ์โกไสยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทียัง างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตาม

0: ป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน1146ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุมภวาปีอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภออุบลรัตน์อำเภอนามพองอำเภอระนวลอำเภอซำสูงอำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยอำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไซอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอประทายอำเภอเมืองยางอำเภอเทพารักษ์อำเภอคงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำธารเมนชัยอำเภอคอนบุรีอำเภอแสงสางจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดยโสธรมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่านะคะกับวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่14กันยายน2569 10:18 นเราอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ทักทายกันกับงานเพลงของคุณเสือธนพลนะคะวันนี้หยิบเอางานเพลงเก่าๆนำมาทักทายกันกับช่วงเริ่มแรกของรายการค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลจาก2.40 บาทต่อลิตรนะคะซึ่งก็เป็นราคาที่ราชกิจจานุเบกษาค่ะได้ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลอยู่ที่2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนไปจนถึง31ตุลาคม2569นั่นเองช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะมาที่งานเพลงที่แนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองค่ะแนะนำงานเพลงน้ำตาลหล่นที่โคราชนะคะฝากมอบไปกับดร.วิวนะคะดร.สมยงดร.ธีรพงศ์คุณสายันหัวหน้าโอเล่นะคะแล้วก็หนุ่มผจญคนนอนทุ่งด้วยไปฟังพร้อมๆกันค่ะน้ำตาลหล่นที่โคราชค่ะ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งสักเสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเรื่องตีฮะ
0: ผมต้องการสักมังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆมีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์สักไรหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีสักให้เดี๋ยวนี้แหละ
2: ตั้งน้ำแล้วเทมนต์

0: อย่าอาจารย์ครับ
1: หืม
0: ผมว่าแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็บหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็บหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเรียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเรียวก็หัวเรียว

0: ยาอุ้ยยาอาจารย์ครับ
1: อะไรกัน
0: ไม่ต้องคาบแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้หรือบอกว่าคาบแก้วดูนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดได้ว่ามังกรทักคาบแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ได้ผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่คาบดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่คาบเหรอ
0: คาบ
1: เอ้าไม่คาบครับ

0: เดี๋ยวอดทำอ่ะนี่อาจารย์ครับบุญเหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: ผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，知了啊，睇你啊，睇真真啊，阿张卡，หยุดก่อนนะไม่ต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตี
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็ลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซอร์กันเรื่องเนี้ยลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไหลมาตกเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว

กับงานเพลงนะคะสาวแม่ห้องสอนค่ะแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภอน้ำพองค่ะและที่ผ่านไปนะคะกับงานเพลงของคุณเพลินพรมแดนอติศักมังกรค่ะมอบให้หนุ่มกลางทุ่งจากหนุ่มผจญคนนอนทุ่งนะคะตลอดจนคุณผู้ฟังจากอำเภออุบลรัตน์ค่ะแนะนำงานเพลงวันวานยังหวานอยู่เข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังในช่วงต่อไปกันนะคะก่อนจะไปถึงงานเพลงที่เราแนะนำกันมาค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวว่ากันด้วยเรื่องราวของข่าวดีค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะก็ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มนะคะที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกซึ่งก็ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศค่ะยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงนั่นเองโดยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะซึ่งก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569ค่ะเมื่อวันที่3 กันยายน 2569ได้เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทค่ะตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569ไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ค่ะโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะได้ออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึง31 ตุลาคม 2569รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1เลยค่ะคือราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 นะคะลดลง2.40 บาทต่อลิตร2ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรค่ะและ3ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรโดยทั้งนี้ตั้งแต่16 กันยายน 2569นั่นเองค่ะกับเรื่องราวดีๆในเรื่องของราชกิจจานุเบกษาค่ะประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่16 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2569นั่นเองค่ะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนกับเดย่านะคะ10:35 นเราอยู่เป็นเพื่อนกันกับสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายกันกับคุณผู้ฟังที่ทักทายทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวท.ขอนแก่นคุณกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณสุภานีตะสิทธิ์ทักทายน้องต้นน้ำปรมินนิรโสค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กับงานเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณฟังที่อำเภออุบลรัตน์ค่ะวันวานยังหวานอยู่ค่ะ

กับงานเพลงสัญญาก่อนนอนค่ะแนะนำจากสาวอำเภอพลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะมากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันว่ากันด้วยเรื่องพยากรณ์อากาศกันค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะทางพื้นที่ขอนแก่นช่วงเช้านี้ค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะเรามาดูที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6นาฬิกาวันจันทร์วันนี้ถึง6นาฬิกาวันอังคารในวันพรุ่งนี้กันค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยฝนตกหนักบางแห่งคือบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 26-32 องศาเซลเซียสนั่นเองลมแปรปรวนค่ะความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนั่นก็คือพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะกับการแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันทักทายกันค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะและหมายเลขโทรศัพท์043-236-726ในช่วงนี้ช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงสนุกๆจากคุณมนแคนแก่นคูณกันค่ะกับปลาคอใหญ่ค่ะ

0: วัสดีครับผมสุวิจักโมคลสมนิตอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายน2569นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546และพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับแต่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจทำคนเดียวได้ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงพยาบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีอัยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการได้มีโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยสำนักงานการสูงสุดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งมีการอบรมสหวิชาชีพทั่วประเทศเมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าสหวิชาชีพที่เคยอบรมไว้เมื่อปี2559บางท่านก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วทำให้ขาดผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเจตจำนงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสำหรับในปี2569อัยการสูงสุดอนุมัติให้สถาบันนิติวัตรดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอัยการภาษาสหวิชาชีพขึ้นใหม่สถาบันนิติวัตรได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึงภาค9เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการทั่วประเทศสำหรับสำนักงานอัยการภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของท่านประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือตามกฎหมายจังหวัดขอนแก่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการในปี2569จะมุ่งเน้นการป้องกันการช่วยเหลือการคุ้มครองและการฟื้นฟูโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันความรุนแรงครอบครัวการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนและพัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สำนักงานอัยการภาค4ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้หญิงเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตั้งอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์นะครับหมายเลข043-234-392หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับเด็กสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้หรือที่ติดต่อผ่านทางตำรวจทางพม.ทางปกครองทางท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมก็ได้ผ่านมาที่อัยการขอบคุณครับ
1: คือสารคดีจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางส่งกำลังใจถึงการทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางคุณผู้ฟังจากช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้เดี๋ยวย่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวที

0: ชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้ต่อคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกลุ่มขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้ไขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมการชิปเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สัปดาห์สินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนฉนันทิดาสันทองรายงาน
2: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบางซามูโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มม.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
5: ติดตามข่าว ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอเพนอำเภอหนองหานอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไซอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอเรณูนครอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอราศีสลัยอำเภอโพศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์กับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอบัวใหญ่อำเภอเมืองยางอำเภอคงอำเภอขามสแกแสงอำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงอำเภอลำธารเมนชายจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดยะโสธรมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใสใสใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใสใสใสใสใสใ
1: สชัดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล็อตชุดเดียวยาผู้เช่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล็อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11:00 นจนถึง12:00 นในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะกับทางสทขอนแก่นค่ะวันนี้จิรพรบ้านข้างทักทายทุกท่านประจำวันจันทร์นะวันจันทร์ที่14นะคะเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะวันนี้บอกแรม3ค่ำนะคะเข้าสู่เดือน10ในช่วงนี้นะคุณฟังค่ะปีมะเมียนะวันเวลานะทั้งปฏิทินเรียกว่าปีสากลปีจันทรคติไทยค่ะนี่ทันไหมนะว่าวันเวลาแป๊บเดียวจริงๆนะคะเดือน9เดือน10นะคะก็จะช่วงโค้งสุดท้ายเนาะในช่วงที่แบบเหมือนฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวนะบางท่านก็บอกเพิ่งจะฝนตกนะคะในอีสานน่าจะเป็นฤดูกาลเริ่มต้นเริ่มฝนซะด้วยซ้ำไปนะคะบอกน้ำน้อยนี่น้ำไม่ทำการเกษตรก็คือยังไม่เพียงพอเลยนะคะคือตกก็จริงแต่บางจุดก็คือตกไม่ยังไม่ได้ทำประโยชน์เลยเหล่านี้เป็นต้นนะคือน้ำยังไม่พอที่จะได้ทันใช้นะฤดูฝนก็จะไปแล้วหรือเหล่านี้ก็นี่แหละค่ะปัญหาของโลกทุกวันนี้นะคุณฟานจะบอกไว้เลยว่าทั้งภัยแล้งนะหนาวจัดร้อนจัดล้วนแล้วแต่ระบบนิเวศนะของโลกใบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะธรรมชาติก็เลือนหายไปนะจึงทำให้ธรรมชาติเองก็หลงฤดูกาลนี่แทนที่จะเป็นช่วงฤดูฝนที่ฝนจะตกก็ตกไม่เยอะอย่างเงี้ยนะเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าก็เลือนหายลดลงเหล่านี้เป็นต้นน้ำก็แทบจะไม่มีแหล่งน้ำลำคลองต่างๆนะคะและยิ่งช่วงฤดูฝนค่ะตกปุ๊บ พอตกก็ตกทันทีตกแป๊บเดียวท่วมแล้วนะคะการขับขี่การเดินทางก็ยุ่งยากลำบากไปอีกแหละนะคุณฟังดังนั้นใครที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนหรือขับรถกันอยู่นะคะวันนี้ก็ยังคงเติมเต็มกำลังใจแล้วก็เตือนกันไว้ด้วยการที่ไม่ขับรถเร็วและก็จุดไหนที่เป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าจุดที่เราเข้าไปไม่ได้ไม่ถึงจริงๆนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะวันนี้ฝนตกค่ะขอนแก่นฝนตกหนักเลยนะ180ของพื้นที่อีสานตอนบนขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิกาฬสินธุ์นะคะเลยด่านซ้ายหนองบัวลำภูกันด้วยก็เป็นห่วงนะคะก็ทุกท่านที่อยู่ในช่วงนี้แล้วในระหว่างนี้ฝนตกก็เป็นเรื่องที่ดีให้กับการทำเกษตรแต่คนที่เดินทางค่ะใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนอย่าขับเร็วก็แล้วกันนะบางทีไฟจราจรไฟสัญญาณจราจรเราไปได้แต่เรารถติดเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นไฟเขียวแต่เรายังไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ต้องรีบเร่งดูสถานการณ์เป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ในส่วนหนึ่งเมื่อเช้าที่บอกรถติดบรรยากาศก็แบบครึ้มๆนะคะทั้งเด็กๆนะคะเข้ามาเรียนหนังสือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรับส่งบุตรหลานแต่เช้าเลยเห็นใจนะคะโดยเฉพาะท่านที่ใช้ประเภทมอเตอร์ไซค์ค่ะก็ต้องพึงระวังนะคะอาจจะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆท่านออกมาแล้วอย่าเพิ่งเลี้ยวในทันทีอย่าเพิ่งพุ่งออกมาอันตรายมากเพราะว่ารถที่เขามาทางตรงค่ะบางทีอาจจะมองไม่เห็นท่านเบรกไม่ทันอย่าคิดว่าให้คันอื่นมาเบรกมาระมัดระวังเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นสักทีปัญหารถติดขนาดไหนก็เอาอยู่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างช่วยกันนะคะขับขี่อย่างระมัดระวังนั่นเองสติความระมัดระวังลดความเร็วตรงนี้จะช่วยได้เยอะและยิ่งช่วงฤดูฝนที่แบบฝนตกถนนลื่นนะคะคุณฟังค่ะวันนี้ทักทายกันเช่นเคยบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะ FM 99.50 MHz นะคะวันนี้ก็เรามาย้ำชัดกันอีกทีนะคะว่าการขับขี่บนท้องถนนในช่วงที่มีสภาพน้ำท่วมหลายจุดนะหรือว่าถนนลื่นถลายง่ายๆค่ะเรามาเตือนกันดีกว่านะคะว่าไม่ขับเร็วนะบางท่านก็บอกยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถเพิ่งหัดขับรถหรือเพิ่งถอยรถใหม่ป้ายแดงยังไม่มีประสบการณ์ช่ำชองมากพอที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนท่ามกลางฝนตกหนักนี่ก็สำคัญสตินะคะแล้วท่านก็ค่อยๆขับกันแล้วกันและถ้าเกิดมีเวลานะคะไปสอบใบอนุญาตขับขี่กับรถเถอะจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็จะทำให้ทักษะของท่านนะคะมีความแกร่งมากขึ้นนะว่าบางครั้งเราอาจจะเคยขับมานานแต่ว่าเรื่องของตัวบทกฎหมายสัญญาณจราจรก็จะทำให้ท่านมีทักษะประกอบกับการขับขี่ฝึกปฏิบัติจริงนะคะนั่นคือเตือนสติท่านว่าเฮ้ยระวังนะรับมือนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆท่านต้องทราบนะคะว่าให้เข้าไม่ให้เข้าให้ข้ามไม่ให้ข้ามห้ามเลี้ยวห้ามย้อนสอนเหล่านี้เป็นต้นค่ะนี่ก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราจะเติมเต็มกำลังแรงใจกับงานเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงกันแล้วกันมีทักทายเข้ามานะคะใครที่อยู่ไกลแฟนเขาบอกเขาเปลี่ยวใจบอกว่าหาของป่าท่ามกลางฝนโปรยระมัดระวังกันด้วยฝนมาแบบนี้เป็นไปได้นะคะงดการขึ้นเขาดีกว่าเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะหาของป่าเหล่านี้เป็นต้นดินสไลด์หรือว่าน้ำท่วมฉับพลันได้ในช่วงเวลานี้นะคะระมัดระวังแล้วกันงานเพลงนี้พิเศษนะคะแฟนคลับเถาคำแคนบอกว่าขอเพลงนี้ค่ะเปลี่ยวใจไกลแฟนค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือหมดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ฝนตกเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอเมืองกันคือตอนนี้แบบตกเลยนะชุ่มฉ่ำกันเลยค่ะสำหรับใครที่จะเข้ามานะตอนนั้นนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในต่างอำเภออยากจะเข้ามาทำธุระที่ในเมืองขอนแก่นนะคะก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะเตรียมพร้อมเรื่องของพกร่มด้วยนะหรือว่าไอ้นะเสื้อคลุมฝนนะคะเสื้อกันฝนนั่นแหละนะถึงจะเป็นรถยนต์นะเวลาที่เราลงจากรถนะแต่ท่านบอกไม่อยากเปียกมากไปกว่านี้นะเพราะว่าช่วงนี้คือโรคระบาดโรคที่มากับฤดูฝนหรือว่าฝนตกนี่แหละนะโรคระบาดโควิดก็นี่ยังระบาดนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เยอะกว่านี้อย่าให้เป็นวงกว้างกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะเจอกับโรคระบาดร้ายแรงนี่ทำมาค้าขายประกอบอาชีพต่างๆก็จะหยุดชะงักไปไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะคะเราต้องแบบเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็ณตอนนี้ทุกอาชีพก็บอกว่าค่อยๆประคองชีวิตไปนะคะในกรณีการก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้านี่สินะบอกว่าฉันต้องเดินทางขับขี่กับรถไปตลอดนะคะก็อันตรายเหมือนกันนะบอกว่าขับรถในช่วงหน้าฝนนะคะก็อย่าไปเบรกกระชั้นชิดนะคะอย่าไปเบรกกระทันหันแล้วก็ในส่วนที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าไปไม่ได้ก็งดการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะจุดบริเวณแถวมอภาคนะคะบิ๊กซีแถวขอนแก่นนั่นแหละนะคะที่หลายท่านทราบดีหลายจุดเลยนะคะแถวเมืองเก่าด้วยเวลาที่แบบฝนตกลงมาแรงๆนะน้ำจะท่วมในทันทีนะก็ต้องระมัดระวังนะเช่นเดียวกันกับหลายท่านที่เข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นนะว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายเราก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะบอกต่อกันนะคะส่วนใครค่ะที่ขับขี่นะคะก็เรามีเทคนิคเตือนกันนะคะว่าอย่าเบรกกระทันหันอย่าเบรกกระชั้นชิดนะคะแล้วก็อย่าไปจี้ท้ายเขามากเพราะช่วงนี้ค่ะถนนลื่นนะเผื่อบางทีเขาเบรกแบบกระทันหันก็ไม่รู้แหละว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหน้าหรือเปล่าบางทีเรามัวแต่มองรอบด้านนะคะกำลังมองเพลินๆอยู่รอบด้านไม่คาดคิดว่าเอ้าแป๊บเดียวแค่แวบเดียวจริงๆนี่ไปชนท้ายเขาหรือไม่ก็มีคนก็แบบวิ่งข้ามถนนนะคะในจุดที่แบบเป็นตามตลาดตามชุมชนจะมีผู้คนข้ามถนนหนทางบางครั้งเขาไม่ได้ดูละค่ะว่าจะเป็นทางม้าลายไม่ทางม้าลายแต่เขาเห็นว่าเฮ้ยถนนช่วงจังหวะที่น่าจะวิ่งได้แต่วิ่งแล้วถนนลื่นอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหกล้มกลางถนนแล้วเราขับมาด้วยความที่แบบความเร็วนะคะแต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายก็มีดังนั้นก็ฝากทุกท่านในช่วงฤดูฝนนะคะใช้ถนนให้ระมัดระวังทั้งคนข้ามถนนคนเดินทางเท้าคนที่ขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทเลยก็มาช่วยกันนะขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็เบรกนะคะก็ต้องค่อยๆเบรกแล้วก็ไม่เร่งรีบอย่าไปเบรกกระทันหันด้วยในขณะเดียวกันก็ดูนะว่าสถานการณ์รถที่เราไปไม่ได้นี่คืออะไรอย่าหัวร้อนแล้วกันนะคะ อย่าไปย้อนสอนนะนี่ทั้งหมดทั้งมวลคือส่วนหนึ่งนะคะที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าเป็นปัญหาที่แบบแก้ไม่ตกสักทีนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะคุณฟังเราจะได้ปลอดภัยนะในการขับขี่กับรถในขณะเดียวกันก็จะทำให้คนที่เขาข้ามถนนเนี่ยนะคะปลอดภัยเช่นเดียวกันเราไม่อยากเจอหรอกนะเรื่องอันตรายเวลาที่เราเดินทางด้วยยุทธยานพาหนะหรือเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะเสียเวลาด้วยแหละนะดังนั้นความปลอดภัยต้องมาก่อนโดยการลดความเร็วแล้วก็ระมัดระวังทุกการขับขี่แล้วกันค่ะไปต่องานเพลงนะคะของคุณรุ่งสุริยารักจริงให้เป็นนางค่ะ

0: ฝนโปรยปรายนะแต่ว่าแฟนคลับก็ตรึมเช่นเดียวกันหรือว่าคุณฟังหลายท่านนะบอกว่าฟังกันเป็นประจำนะฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในช่วงนี้รายการขับขี่ปลอดภัยรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะกับทางสทขอนแก่นค่ะวันนี้เราลองมาทักทายกันสักนิดนึงนะคะว่า FCตัวยงเนี่ยหรือว่าหลายท่านค่ะที่สะดวกเข้ามาติดตามบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะวันนี้ทักทายเข้ามาแบบรัวๆเลยนะสวัสดีน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคะนี่หนุ่มใต้นะน้องๆที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับแฟนรายการข่าวสารรายการสวทขอนแก่นนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาสนะคะสวัสดีครับคุณจรพรมาก็ฝนตกจริงๆนะวันนี้ใช่แล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ร่ำรวยนะขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบอุตส่าห์เข้ามาติดตามนะคะคุณพี่บนสวรรค์บางแดกนะคะนี่ก็แฟนคลับแฟนรายการประจำอีกท่านหนึ่งนะบ้านท่านเฉยภูมินะสวัสดีครับคุณปั้นตอนแรกผมคิดว่าคุณปั้นคงไม่มาจัดรายการแล้วเอาทำไมล่ะคะตอนนี้ที่บ้านนะคะบอกฝนกำลังตกเช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเผื่อเดินทางก็ค่อยๆขยับแล้วกันขับรถเนี่ยบรรยากาศดีมากใช่แล้ววันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเกษตรกรแน่นอนแหละนะคะหลายท่านก็คงอยากจะได้น้ำทำการเกษตรแต่อย่าตากฝนดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าฝนจะตกแบบนี้ในช่วงที่ฝนไม่ตกก็ขุดลอกหนองคูคลองหรือว่าซ่อมแซมเนาะไว้หนองคลองบึงของตนเองนะคะไว้เวลาที่เนี่ยฝนตกแบบเนี้ยนะคะเนี่ยตกปุ๊บนี่เราก็จะมีจุดที่แบบเก็บน้ำไว้นะทำการเกษตรนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาสคุณบนสวรรค์บางแดดนะคะก็ทักทายเข้ามาทั้งงานเพลงนี่คุณบนสวรรค์บางแดดบอกขอเพลงหัวใจถวายวัดนะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นานแล้วที่ไม่ได้ฟังนะคะวันนี้ก็นะคะแน่นไม่แน่นคิวไม่คิวนี่คือไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมบางท่านบอกแซวคิวงานเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคุณพี่อธิราชนะคะมายุโรวาสคุณจรพรวันศุกร์ก่อนรับฟังย้อนหลังอยู่ครับวันศุกร์ติดอบรมครับโอ้นะคะที่สุดจริงๆละเอียดมากเลยนะนี่จริงใจนะถึงบอกว่าติดอะไรไม่ติดอะไรนะแฟนคลับน่ารักจริงๆเลยนะคะแล้วก็งานเพลงที่หลายท่านทักทายเข้ามาหรือแฟนคลับทักทายเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอกลอนลำอย่าถามถึงความรู้สึกนะคะของคุณสาธิตทองจันทร์คุณพี่อธิราชทักทายเข้ามานะคะคุณปีนะคะคุณปีสุภไขค่ะทักทายเข้ามามอบช่อดอกไม้นะคะมีอีโมจิน่ารักมากเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันสักนิดนึงขับรถในช่วงนี้นะคะหลายท่านฟังอยู่บางทีอาจจะเบลอนะคะว่าเอ๊ะในช่วงที่แบบฝนตกแบบนี้นึกอะไรไม่ออกเพราะตกใจนะหรือจะเป็นมือใหม่หัดขับนะแล้วยิ่งช่วงแบบในสถานการณ์ที่แบบฝนตกนะคะมาดูกันค่ะ5วิธีขับรถปลอดภัยช่วงฤดูฝนง่ายๆเลยนะฝากไว้อีกสักหน่อยกันคือขับรถนะคะคือไม่ขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไม่เกินนี้นะคะถ้าเราเห็นถนนนะคะถ้าเจอถนนแล้วแบบมีสัญลักษณ์ที่เป็นเลข60แล้วก็มีวงกลมนะคะนั่นแหละค่ะคือเขาให้ขับไม่เกินนั้นนะคะไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมปักหมุดปักจุดเลข60ตรงนั้นนะคะเขาจะสำรวจดูแล้วว่าช่วงนี้จุดนี้เคยมีคนขับแล้วเป็นทางตรงแล้วขับเร็วนะคะก็เลยมีการเตือนกันในจุดนั้นด้วยนั้นท่านต้องเรียกว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับใครที่ขับรถและยิ่งช่วงฤดูฝนค่ะบอกเลยไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและก็ขับรถนะต้องเว้นระยะห่างจากคันหน้าค่ะคือไม่ไปจี้ท้ายแหละนะและเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ในช่วงฤดูฝนเราจะได้ใช้แน่นอนแหละไฟตัดหมอกนะก็คือจะดูดซับละอองหมอกนะซึ่งรถตัวนี้จะมีระบบแล้วก็มีปุ่มที่เป็นจุดให้เราบอกว่าเฮ้ยเป็นไฟตัดหมอกนะคะก็จะมีจุดนั้นนะเปิดไฟหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะก็จะให้เราได้ใช้ตรงนั้นแล้วก็จะมีจุดที่เราเปิดปิดนะปุ่มไฟตัดหมอกสำหรับใครที่มีรถและยิ่งเป็นรถของตนเองจะทราบดีนะว่าจะต้องได้ใช้กันนะคะแล้วก็รถทุกวันนี้ระบบไฮบริดมากเลยอะไรก็แบบสะดวกสบายค่ะแต่บางครั้งนะคะเซ็นเซอร์สัญญาณอาจจะไม่ทำงานในระหว่างนั้น เช็คให้ดีก่อนสตาร์ทปุ๊บนี่คือสำรวจก่อนว่าอยู่ข้างหน้าอยู่ใต้ท้องรถนะคะหรือจะเป็นจุดอับสายตาเลยค่ะอาจจะมีน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าลูกหลานหรือว่าสิ่งของที่เราวางเกลื่อนกลาดอยู่ใต้ท้องรถก็ได้สิ่งของมีค่าเหล่านี้เป็นต้นนะสำรวจดีๆนะคะและก็เวลาที่ขับรถนะไม่เปลี่ยนช่องทางรถเด็ดขาดในระหว่างที่ฝนตกนะคะค่อยๆขับไปค่ะไม่จำเป็นก็อย่าไปเปลี่ยนเลนอย่าไปเปลี่ยนช่องเดี๋ยวจะลื่นถลายหรือไม่ก็เผื่อเราเสียหลักด้วยซ้ำไปในช่วงที่แบบฝนตกนะคะก็ค่อยๆประคองพวงมาลัยขับช้าๆเส้นทางในช่องนั้นนะแล้วก็เว้นระยะห่างคือไม่ว่าจะช่วงฤดูไหนนะคะให้ขับช้าๆค่ะและในช่วงฤดูฝนขับช้าๆนะคะเมื่อผ่านทางน้ำท่วมขังด้วยถ้าเกิดว่าเกินครึ่งล้อรถนะอย่าข้ามแล้วก็อย่าขับดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะรถก็จะพังด้วยแหละอันนี้หลายท่านคงทราบดีนะคะเพราะฉะนั้น5วิธีขับรถที่ปลอดภัยช่วงฤดูฝนนะคะไม่ขับเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นระยะห่างจากคันหน้านะคะแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกไม่เปลี่ยนช่องทางรถเด็ดขาดและขับช้าๆค่ะเมื่อจำเป็นจะต้องผ่านทางน้ำท่วมขังนะคะช่วงนี้ค่ะฟังสปอตดีๆนะคะทั้งคปภ.สำนักงานจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เกี่ยวกับประกันภัยที่อยากจะให้ทุกท่านที่มีรถขับนะคะทำประกันเพื่อเซฟตนเองแล้วก็เซฟรถนะในเวลาที่อาจจะมีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

อย่าเพิ่งหลับกันนะสำหรับหลังไมค์ก็มีแซวมาด้วยบอกว่าวันนี้งานไองานเพลงเนี่ยงานเพลงนะไปตามบรรยากาศฝนตกหรือเปล่านะคะนี่ก็ไม่ได้ตามใจผู้ดำเนินรายการนะแต่ว่าคุณฟังนะทักทายกันเข้ามานะคะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสพท.ขอนแก่นค่ะวันนี้บรรยากาศดีจริงนะบรรยากาศน่านอนก็สวัสดีทักทายนะคะสำหรับท่านที่ขายของนะคะบอกว่าฟังกันเป็นประจำ FM 99.50 MHz นะคะพอพูดถึงเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระสงฆ์นี่คือตอนนี้หลายท่านบอกว่ายังไปไม่เป็นนะคะก็คือยังตั้งสติอยู่นะคะศาสนาค่ะหรือพระพุทธศาสนายังอยู่คู่กับประเทศชาติไทยหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธคุณฟังคะแต่ว่าผู้คนหรือคนที่เข้าไปเรียกว่าถือศีลนะคะแต่ทำไม่ได้นั่นแหละค่ะก็ทำให้ทั่วโลกเห็นละว่าดีจริงไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะนะคะส่วนสถานที่นะหรือว่าวัตถุมงคลนั้นที่ยังคงกราบไหว้ยังอยู่คู่กับพระหรือเกี่ยวกับวัดนะคะก็คือยังคงมีอยู่นะเราก็ต้องสืบทอดกันไปทำคุณงามความดีต่อไปนะคะแต่ว่าผู้ที่จะเข้าไปครองจีวรหรืออยากจะเรียกว่าเป็นพระจริงๆนะคะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้เสียก่อนจะอยู่มานานแค่ไหนดีมาตลอดแต่สุดท้ายดีเลยดีแตกก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็พิจารณาให้ดีนะว่าทุกวันนี้นะคะว่าใครที่เห็นแล้วว่าคือไม่ดีจริงนะคะก็ควรที่จะออกไปจากสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะดังนั้นคนไทยหรือคนที่นับถือพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธนะคะก็คือยังคงมีอยู่ตลอดไปนะชั่วกาลนานแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่คิดไม่ดีไม่ซื่อคนนั้นมากกว่านะคะที่จะล่มจมล่มสลายเอางี้ดีกว่าดังนั้นท่านตั้งสตินะคะเวลาที่ติดตามข่าวสารบางทีเสพข่าวหรือติดตามข่าวจนเครียดจนแยกแยะอะไรไปไม่ได้ไปไม่เป็นเลยจนเครียดนะคะอย่าให้ถึงต้องขนาดนั้นนะเราปลีกตัวออกมาจากความเครียดตรงนั้นจากข่าวตรงนั้นก่อนนะคะอย่าไปหมกมุ่นจนเกินไปค่ะเดี๋ยวจะทำให้เครียดนะคะโอ้ใช่แล้วนะคะขับรถไปก็รู้สึกนึกคิดตามนะว่าข่าวทุกวันนี้ทำไมอะไรจึงโหดร้ายน่ากลัวเลวร้ายอย่างนี้นั่นแหละค่ะท่านก็คิดวังวนอยู่ดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนที่ลดความเครียดอันไหนที่ไม่ทำให้เราเครียดล่ะค่ะเราก็กระทำเถอะนะคะอย่าเสพมากจนเกินไปจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไปไม่ถูกไปไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยบางทีก็ท้อแท้ไปเลยก็มีนะคะเอาละค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปคือบางท่านขับรถไปด้วยแล้วคิดแล้วเบลอก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่ทำให้ขาดสตินะคะหรือว่าใจลอยนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในขณะขับรถนะคะและยิ่งช่วงนี้ค่ะฤดูฝนอย่างที่ว่ากันไปไม่ขับเร็วไม่จี้ท้ายนะคะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติแล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงเช้าคือรถเยอะมีแฟนคลับบอกเลยว่ารถเยอะนะคะแล้วก็เพิ่งจะหัดขับรถก็มีแต่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเหมือนตัวเองต้องช่วยเหลือตนเองนะคะก็ใจเย็นๆนะคะสำหรับหลายท่านที่บอกว่าเพิ่งขับรถแล้วมาเจอสถานการณ์ทั้งฝนตกแล้วก็รถติดเยอะแยะเลยนะก็ใจเย็นๆแล้วก็คือขับช้าๆนั่นแหละนะคะไปไม่ได้จริงๆถ้าไม่สำคัญจริงๆนะท่านอย่าฝืนไปในขณะที่ฝนตกเดี๋ยวจะเกิดอันตรายค่ะสวัสดีคุณพี่วันเชยด้วยดวงนะสวัสดีครับขอฟังบรรเลงกลอนจดหมาย3ซองค่ะซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ดาวบ้านดอนนะคะก็ท่านได้จากเราไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนี่นะหลายท่านก็จะถ่ายงานเพลงเข้ามาแต่ดูเวลาคุณฟังค่ะคงจะส่งท้ายด้วยงานเพลงที่เหลือก็แล้วกันงานเพลงนี้นะคะคุณสาธิตทองจันทร์ชื่อเพลงอย่าถามถึงความรู้สึกนะและจะเป็นเพลงนี้แหละนะคะนี่สำหรับท่านที่ฟังอยู่นะแล้วก็ที่ทักทายเข้ามาวันนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยนะคะทางสธ.ขอนแก่นกับจิรพรมั่งคั่งค่ะเพราะนะคะท่ามกลางฝนตกโปรยปรายจะตกอย่างนี้ทั้งวันเป็นสภาพอย่างด้วยขับขี่ขับรถดีๆลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงาน Gas Tech 2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งาน Gas Tech ครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบ

0: การกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงานแก๊สเทค2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
1: นายพงษ์ประพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
2: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนคู่ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่ามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่มาทำอะไรต่างมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
1: นายคงประพันธ์กล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารพมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์อินสติทิวต์ฟอร์ global change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพงษ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่ง

0: เป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ data center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สัปดาห์สินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนฉนันทิดาสันทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่หล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเรียกบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
3: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกองกลางเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกองกลางได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันไฟนอลครับก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอบรรจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
2: อย่างไรก็ตามถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอ ทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา 15:00 นณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสวในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายประกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาเกี่ยวระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
5: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตรแล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
4: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปช.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
8: นายอันสิทธิ์สัมมาทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
7: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
9: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบุรชัดน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่
10: นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหวังพวงมาลาเนื่องในวันบูรฉัตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเครื่องไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาลิชโยรายงานการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
11: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็ก การส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10-40 เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเดินขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอิยาพันยังเทียนรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าถ่านน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบถ่านน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบถ่านน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำฮิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาฮิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่ฮิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านินมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่ PT ประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น. และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเช่นเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนักหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก 3-1 เซต 6-3 7-6 ไทเบรก 7-2 5-7 และ 6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานพลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส 2-1 เซต 6-4 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชแช็กบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิตสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาเราจากอินเดีย2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุ่ยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบาสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบาสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทาง Amarin Online และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัทวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของปิตริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปุริพัฒน์สอนการรายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร้องครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่สองพระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
13: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา พื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์02-39-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความห่วงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ังฟังบุกพลังเสียงเจ้าพลังก็เสียงเจ้าเสียงเจ้าก็เสียงเจ้าทุกเสียงคือพลังปลุกดินเลือกตั้งสุจริตชาติสิบปกไฟเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เดินตามเส้นทางวาดไว้ประชาธิปไตยก็อบจ.ขอนแก่น

เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2.

0: จริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องพุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไฟบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้ออ
11: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่

การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: และชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: สวัสดีครับมาพอกันดีแล้วครับวันนี้เสียงชุมชนคนอีสานวันจันทร์นะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการกับกำหนดการก็จะมีผมเจริญคุณพ่อสมหวังแต่ว่าตอนนี้ยังมากบ่ฮอดนะครับผมเลยต้องขออนุญาตดำเนินรายการไปก่อนนะครับมื้อนี้ก็ธรรมะผู้เดียวนี่ก็คงมีเวลาสำหรับ FC ที่โทรเข้ามาสู่รายการนะครับเพื่อรายการของเฮานี่เข้มข้นนะครับก็ขอให้ท่านโทรเข้ามาโดยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมนะครับซึ่งรายการของเฮานี่ที่ผ่านมาก็เป็นรายการที่ถือว่าผู้ร่วมรายการมีความเข้มแข็งนะครับนำแต่สาระที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมาสู่รายการเมื่อนี้ก็คิดว่าคงจะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดำเนินรายการมาผู้เดียวตอนนี้นะครับซึ่งพอสมควรจะตามมาเมื่อนี้ก็ขอเริ่มเรื่องซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาของบ้านเมืองเฮานะครับเป็นปัญหาถ้าบ้านเฮานี่ปัญหาความเข้าใจของประชาชนชาวบ้านเฮานี่อาจจะบ่เข้าใจนะครับเพราะว่าเฮาปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ผลประโยชน์ก็ต้องทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะครับเมนว่าไปทำส่วนตัวแต่สิ่งปัญหาชาติปไตยนี่ส่วนหนึ่งนักการเมืองจะทำส่วนตัวนะครับซึ่งการทำส่วนตัวเนี่ยมันว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาสื่อความเข้าใจว่าประชาธิปไตยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งประชาธิปไตยนี่ผมต้องยอมรับเลยครับพระพุทธเจ้าเฮานี่2600ปี600 500 196 69มันก็จะเป็น5000ก็ได้ล่ะ700ทีนะครับ2000 2007ทีนะครับมันเพิ่มมาอีก100ปีนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นสามารถรู้ว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงนะครับอันนี้เฮาบ่รู้นะครับว่าพระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วนะครับเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าเฮาเนี่ยบ่รู้เราก็ซับปนคนเล่กันไปตะพื้นตะพื้นนะครับก็เลยวุ่นวายอยู่บ่จบนะครับบางทีก็ไปทางฝรั่งนะครับฝรั่งก็ไปเอาการเลือกตั้งประชาธิปไตยครับอันนี้มันบางที่มันบ่ตรงกับหลักนะครับผมจะนําเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เว้าไว้เพิ่นหัวข้อเพิ่นว่าอธิปเตยะสวัสดีคุณพ่อครับสวัสดีครับมาแล้วครับคุณสมหวังผมก็เปิดรายการก่อนนะครับก็เลยเอาเรื่องประชาธิปไตยนี่พระพุทธเจ้าได้เขาเว้าไว้นี่ผมก็คิดอยู่พระพุทธเจ้าเพิ่นฮู้ได้จังได๋2600ปีผ่านมาเพิ่นฮู้ก่อนเฮาอีกว่าประชาธิปไตยแต่ว่าแท้เฮานี่มันเข้าใจผิดครับเข้าใจประชาธิปไตยผิดจากพระพุทธเจ้านะครับมื้อนี้ผมขออนุญาตนะครับเว้าเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนนะครับว่าเพิ่นได้ตั้งหัวข้อว่าอธิปไตยะ3นะครับแปลเป็นบาลีนี่ท่านพระจนนี่คงจะแปลกกว่าผมนะครับอธิปเตยะนี่แปลว่าอำนาจความเป็นใหญ่นะครับอำนาจความเป็นใหญ่ว่าซั่นอธิปเตยะบาลีนะครับเฮาว่าประชาธิปไตยนี่มาจากภาษาบาลีเด้ครับภาษาที่พระพุทธเจ้าได้ระบุไว้ก่อนมาเนี่ยอธิปเตยะ3นี่มันแบ่งออกเป็น3ข้อนะครับอันที่1นี่ก็คืออัตตาธิปไตยว่าซั่นอัตตาธิปไตยนี่คืออย่างครับอัตตาธิปไตยก็คืออัตตานี่คือเจ้าของครับธิปไตยนี่คืออำนาจความเป็นใหญ่ทับเพื่อเจ้าของครับนักการเมืองส่วนหลายและนักการเมืองส่วนหนึ่งนะครับ าจากการเลือกตั้งว่ามาจากประชาธิปไตยครับแท้สรุปแล้วเขาไปเป็นอัตตาธิปไตยไปทำเพื่อเจ้าของนะครับอย่างนี้ก็ป่วยเอานะครับแต่เลยบอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยความจริงมันเป็นอัตตาธิปไตยถ้าทำเพื่อเจ้าของนี่นะครับมันนี่อันที่สองนี่พระพุทธเจ้าระบุไว้ว่าโลกาธิปไตยหรือเอาประโยชน์ของชาวโลกเป็นใหญ่นี่ภาษาบาลีกันผมแปลผิดนี่ท่านพระจอมทวงนี่ด้วยท่านหูบาลีวันนี้โลกาธิปไตยเอาประโยชน์ของชาวโลกเป็นใหญ่นะครับหลังเนี่ยมากเปลี่ยนเลยครับอัปปะละอัมริมค่อนนี่ตลาดนี่แหละเพิ่นมาพอนะครับโลกาเนี่ยมันกว้างไปว่าสันต้องเอาประชาธิปไตยว่าสันนะครับก็เลยห้องก็เลยไปเอาเป็นประชาธิปไตยนะครับหนึ่งอัตตาธิปไตยสองประชาธิปไตยอันที่สามเป็นอย่างว่าผมไม่พูดใดบอกหาเลยครับเราเข้ากับพ่อบอกถึงจะเถื่อผมเลยเจอมาบอกเหมือนอันที่สามคือธรรมะธิปไตยธรรมะธิปไตยนี่ก็คือเอาประโยชน์ของธรรมะนี่เป็นใหญ่นะครับทำโดยเอาหลักธรรมะนี่มายึดถือนะครับมาเป็นหลักปฏิบัตินะครับได้เป็นธรรมะนี่นะครับมีสามประการนี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านให้เข้าใจว่าท่านค่ำไม่เข้าใจในข้อใดนะครับก็ถือว่าเป็นอันนั้นละแต่ท่านเพื่อประชาชนก็ถือว่าประชาธิปไตยแต่ท่านเพื่อเจ้าของนะครับก็ถือว่าอัตตาธิปไตยนะครับแล้วก็ถ้ามีสินธรรมหรือว่าไม่สินธรรมเขามามาโกงกินงบประมาณภาษีประชาชนว่ามีสินธรรมหรอครับมันก็เป็นว่ามันธรรมะธิปไตยหรอครับเอานะครับผมก็ขอสตาร์ทเริ่มต้นพ่อสมหวังกับเป็นกรรมนังแล้วนะครับคุณพ่อมีอันใดก็ขอให้คุณพ่อนัดก่อนผมยังติดควายน้ำก้น
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกก็บ่ถึงกับซาแต่ว่าฝนมันป่วยก็เดินทางจากอยู่นะครับอำเภอบ้านฝางโคกหนองนาไร่ใบอ่อนมื้อนี้ก็คิดว่าสิบ่ได้มาออกอากาศซ้ําไปว่าจะโทรเอาแต่แม่บ้านเพิ่นก็ยังใจเอาอยู่ว่าเอ้าสิขับรถให้คนขับรถอายุ70นะครับก็น่าเห็นใจอยู
2: ่
1: เพราะว่าก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนพอดีท่านกำนันก็เปิดประเด็นประชาธิปไตยยังธรรมาธิปไตยสารพัดพันไตนะครับแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าการคล้องประเทศของเฮาเนี่ยก็ต้องถือหลักการเป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบนะครับจังโครงการน้อมนำรักธรรมพระพุทธศาสนาเนี่ยครับก็เขากับรักธรรมของท่านกำนันได้เปิดหัวไว้นะครับเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้คณะได้คณะส่งผนวดกันนะครับรอเก่ากับรอสิบนี่แหละครับ
0: ทำเพื่อประชาชนเด็กครับ
1: ครับนี่แหละเพื่อนก็เป็นการถือหลักการ
2: ครับ
1: ท่านก็ได้เอ่ยไว้ว่าได้ประโลมไว้ว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพระเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดนี่แหละครับก็เลยถือก่อนจากท่านเพิ่นเปิดหัวไว
2: ้ครับ
1: ฉะนั้นเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนพ่อข้าไทยอีสานของเฮานี่ครับเพราะว่าไม่คิดแล้วว่าที่ท่านนายกท่านบอกว่าเงินไทยช่วยไทยนี่ครับยังบ่มีผู้ลงทะเบียนฉะนั้นผมก็เลยงงอยู่ว่าบ่เห็นบอกว่าท่านกำนันฮู้บ่ว่าต้องไปต้องทะเบียนแบบใด
0: ก็บ่ได้
1: เพื่อที่ได้ฮู้เงินตัวนี้แต่พ่อแม่พี่น้องฮู้บ่บุคคลต้นแบบรู้หรือไม่นะครับก็ต้องคุยจากันบ้างเพราะว่าผมเห็นคนไทยอีสานเท่านี้รู้สึกทำมาค้าขายเป็นยกตัวอย่างเช่นตัวกับผมนี่ก็เป็นคนไทยบ้านเท่านี้แหละครับก็เข้ามาประกอบสัมมาอาชีพเปิดร้านแป๊ดเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นระดับเกรดเอคือกันนะครับเพราะว่าเฮาศึกษามาแต่หน่อยพุ่นล่ะครับก็บ่แม่นแต่หน่อยเพิ่นได้แล้วครับก็เกณฑ์ทหารแล้วจึงมาเรียนเย็บผ้านะครับก็เลยแต่จิตใจมันเป็นนักการค้าอยู่ตั้งแต่น้อยๆแต่นั้นอยู่ชนบทเฮาพุ่นล่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไทยอีสานของเฮานี่แหละครับผู้ประกอบสัมมาอาชีพอยู่หนึ่งผู้มีความสามารถที่เป็นคล้ายๆเขาว่าซอยเหลือตัวเองได้นะครับก็อยากให้คิดคนว่าเฮาจะไปซอยเหลือกลุ่มป๋อบางได้จังไหนนะครับซึ่งโอท็อปเมืองขอนแก่นของเฮานี่ครับก็มีผู้ที่ชำนาญการเรื่องนี้มาหลายคือกันครับผมก็ได้เป็นประธานชมรมโอท็อปนะครับตอนนั้นได้เป็นประธานโอท็อปหลายสมัยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นผมอยากเชิญชวนว่าเดี๋ยวนี้ตามชนบทของเฮาตามหมู่บ้านตามตำบลอำเภอนะครับมีพ่อค้าคนไทยนะครับสามารถที่จะประกอบสามารถอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยของเฮานะครับให้ศึกษาบทต่างๆแล้วต่อไปก็จะเป็นการสัมมนากันแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะครับพวกอาจารย์หรือจะเป็นคณะรัฐมนตรีก็ตามนะครับผู้เพิ่นเชี่ยวชาญที่จะส่งเสริมเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเฮานี่ครับเพิ่นได้จัดเป็นต้นทุนบ่เป็นนะครับฉะนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องที่จะหาต้นทุนแล้วก็เรื่องการใส่ใจงบดุลต่างๆสินะครับต้องหาผู้เชี่ยวชาญมากแต่ตัวของผมนี่ก็ศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดเอาประสบการณ์เนี่ยว่ามากครับสมมติว่าเฮามีเท่านี้ก็แบ่งไว้แบ่งปันตามเพิ่นสอนมาล่ะครับก็เป็นอบรมนั่นอบรมนี่มาหลายนะครับ
0: เมื่อวานนี้ลูกเคลื่อนอุบลรัฐแม่น
1: ครับท่านวาง
0: มีรัฐมนตรีผู้ช่วยเกษตร
1: ครับ
0: มาทำพิธีปล่อยป่า
1: เ
0: มื่อนี้มีคนอีสานเฮานี่ที่เลาะอยู่เลาะเขื่อนนะครับ
1: ครับ
0: เฮ็ดปลาส้มปลาข้าวหนมเฮ็ดปลาทอด
1: นะ
0: เนี่ยล่ะปลาย่างปลาแดดเดียว
1: นั่น
0: แล้วก็มีปลาไอ้พัดไอ้เนี่ยล่ะไอ้ทอดกรอบสิปลาซิ่วมานี่เอามารวมรายการนะครับ
1: แล้ว
0: มันกี่เพิ่นก็มาทําพิธีปล่อยปลา
1: ครับ
0: มานี่ตามกุ้มนี่มันมีผมไปถามเจ้านึงเนาะครับว่าปลาชื่อแก้วนี
1: ่มัน
0: มาสุกแป้งทอด
1: กรอบ
0: ใส่พริกใส่หยังนี่ผมก็มีชิมเบิ่ง
1: เ
0: ขาให้ความรู้ว่ามีอาจารย์มหาไล่เนี่ยมาสอนตัว
1: ครับ
0: มาให้ความรู
1: ้ครับ
0: ที่เฮ็ดพิพันธ์ออกมาเนี่ยมาว่างขายในงานเต็มไปหมดคนก็ซื้อซอยซื้
1: อ
0: ผมก็ไปซื้อน้ำเพลินขึ้นกันนะครับสั่งซอยข้าเจ้า
1: เจ้
0: าก็ว่าไม่ได้ความรู้การทายทอดจากมหาไล่จากผู้คนมีความรู
1: ้ครับ
0: ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าจะหาความรู
1: ้มีพวกอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ย
0: มาให้ความรู้สอนเฮ็ดสั่งเฮ็ดนี่เฮ็ดปลาสมปลาย่างปลาทอดปลาแดดเดียวปลาอย่างเห็ด
1: ถ้าเฮาเข้าถึงกันจริงๆนะครับท่านกำนันครับ
0: ครับ
1: ผมว่าประชาชนเฮานี่บ่ได้ตกหล่นปานนี้เด้ครับ
0: ครับ
1: หนึ่งต้องเชื่อถือกันแล้วก็เข้าใจกันและที่จริงส่วนหนึ่งเนี่ยผู้นำของหมู่บ้านนะครับสำคัญคือหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคันบ่เป็นนักการค้าก็บ่ไปบ่ได้คือกันเลยครับ
2: ครับ
1: ก็คือท่านเนี่ยท่านก็เป็นนักการค้าอยู
2: ่
1: มีประสบการณ์หลายก็ถือว่าได้เป็นกำนันมานี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมก็อยากทราบว่านายกท่านก็เปิดโอกาสเป็นระบบเงินซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับแต่ว่ายังบ่มีผู้ไปลงทะเบียนให้ครบประชาชน
2: ครับ
1: ที่นี่วิธีลงทะเบียนเนี่ยก็พวกใดฮู้หรือว่าท่านข้าราชการต่างๆที่เปิดให้ไปลงทะเบียนนึงจะไปลงที่ไหนได้แล้วก็บุคคลเช่นใดมีพุ่มควบรู้หรือว่าประกอบกิจการแบบใดที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับเนาะ
0: ครับที่เขาร่วมกันวิธีประจำเนี่ยนะครับคือทุกไทยช่วยไทยดี
1: ครับไทยช่วยไทย
0: แม่ค้าไปลงไทยช่วยไทยเนี่ยขายดีครับพวกมะขินไม่ได้จ่ายเครื่องเดียวครับ
1: ยังก็ผัด
0: ผัดนั่นแหละครับมาเนี่ยคนนิยมนะครับแม่ค้าต้องการเนาะ
1: เ
0: ล็กต่ออีกนะครับเดือน
1: ครับ
0: ต่อไปหอดเดือนท่านว่า
1: พันว่ายังมีเงินเหลือว่าสันฉะนั้นก็อยากเข้าใจแล้วก็อยากให้คนเช่นไรที่ไปเปิดตรงทะเบียนเนี่ยเนาะ
2: คร
1: ับ เขาก็อยากรู้แต่ที่จริงพันก็บอกมาแล้วนะแต่ขอประท่านโทษด้วยเพราะว่าอาจจะบ่ฟังแล้วบ่เข้าใจถ้าปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองหรือหน่วยงานรัฐกาโทษบอกมาก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: รายการเขาก็จะนำมาเสน
1: อ
0: ให้ประชาชนได้ไปร่วมโครงการนี
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ผมก็พลาดไปเพราะเลยไปติดตามครับคือเป็นขอนานาจะท่านี่ว่าจะนำมา
1: ทำมาเสมอที่นี่ผมจะพูดถึงเรื่องครึ่งละครึ่งเนาะ
2: คร
1: ับลูกเต้ามันก็เอาขอเงินไป 2,000 นะครับไปซื้อก็ได้มาหลายอยู
2: ่ครับ
1: แต่ที่นี่มันก็เลยเป็นชื่อการว่าสมมติว่าเงิน 2,000มาใส่ใจไปซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้มันหมดไว้ด้วยครับ
2: ครับ
1: ขณะของมัน 2,000 เนี่ยไปซื้อเองโดยว่าต้องครึ่งก็ครึ่งเนี่ยก็ค่อยซื้อค่อยกินมันก็ได้หลายเป็นอาทิตย์ไปเลยครับ
2: ครับ
1: อันนี้เอา 2,000 ไป 30,000 หมดเกลี้ยง
0: เ
1: ลยครับ
0: มันเห็น
1: มันซื้อแล้วเอิ้นแล้ว
0: มันว่าซื้อเครื่องเดียวจ่ายเครื่องเดียวก็เอาไปไกลเลย
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
0: มันก็ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของแม่ค้าดีขึ้น
1: ครับก็ดีขึ้น
0: ได้ขายของหลายขึ้น
1: แต่แตงของเฮาเนี่ยที่ครับเฮาก็ยอมใส่ยอมซื้อเนาะ
2: ครับ
1: มันเห็นมันถูกก็ไปเอาแนวอื่นมาหลายแนวที่เฮาบ่ใส
0: ่เฮาก็เอาแนวจำเป็นครับจำเป็นต้องใส่ตรงนั้นก็ทั้งเอาเพราะงั้นว่าเอาเพิ่มก็หมดเหลือเงินก็
1: นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับจะมีสิ่งใดก็เอามาเจ็บมาพูดมาจ่ามาคุยกันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้เฮาก็เฮ็ดชุมชนโอสถได้ครับเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายเป็นเครือข่ายชุมชนโอสถชุมชนเกษตรชุมชนพ่อค้าไทยอีสานเฮานี่นะครับฉะนั้นเฮามาคิดร่วมกันว่าเฮาจะพัฒนาคนไทยเฮาให้ก้าวไกลไปได้จังใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนต่างชาตินี่เพิ่นก็กลายพันธุ์ไปแน่แล้วล่ะครับลูกหลานเขาจ้องก็บ่ได้สานต่อเท่าที่ควรหรอกครับแต่มันเป็นส่วนใหญ่ที่คิดอีกส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามันต้องมีโรงงานหรือว่ามีส่วน เป็นผู้จำหน่ายของเฮาด้วยครับ
2: ครับ
1: หนึ่งเฮาก็จะเป็นต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้มาซื้อน้ำเฮาหมดทำนองสิครับแต่เฮาก็เอากำไรหน่อยและที่นี่มันก็ต้องล่อว่าหนึ่งในส่วนที่เฮาจะถ้าเฮาได้เป็นชุมชนชาวบ้านเฮาแล้วนี่เนาะ
2: ครับ
1: เป็นพ่อค้าไทยอีสานแล้วหนึ่งเฮาก็ต้องมีเงินต้นทุนเพื่อจะตอบสนองซึ่งกันและกันนั่มเพื่อเป็นทุนเพื่อซื้อไปต่อไปอย่างนี้ครับเนาะเท่ากับหนึ่งเก็บกำไรส่วนหนึ่งเอาเขาไปเป็นกองกลางสิเนาะแต่ผมก็คิดว่าถ้า ร่วมตัวกันได้จริงๆเพราะว่าทั้งหน่วยรัฐราชการเป็นค่อยซอยครึ่งต่อครึ่งนี่เนาะ
0: คร
1: ับ ฉะนั้นถ้าองค์กรตั้งๆถ้าตั้งเป็นองค์กรแล้วสามารถดำเนินซอยเหลือสังคมได้สิเพิ่นก็ขอไปนี่เพิ่นก็สิซอยมาเป็นครึ่งคือกันได้ครับ
0: บัดนี้ทางอำเภอของผมเห็นคิดว่าจะลาอำเภอแล้วครับ
1: ครับ
0: เขาจัดให้ที่บ้านที่เฮ็ดพิพันธ์มานี่เอามาขายนาอำเภอเลยครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ถ้าเมื่อใดมีตลาดนัดอย่างนี้ให้ซุ่มที่บ้านเฮานี่เอาของมาวางขายครับ
1: นี่ล่ะครับเป็นตลาดนัดในส่วนนึงมันฝึกให้คนไทยอีสานเฮาเนี่ยให้รู้จักค่าจักขายรู้จักประหยัดประหยอมเนาะ
0: ครับ
1: ตามปณิธานที่บอกว่าชุมชนประสบใน
0: ระ
1: ดับ
0: ขายเข่านะครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านใดน้อง
2: ครับสวัสดีครับท่านผ
0: ู้
2: โฆษกท
0: ั้
2: งสอง
0: อ๋อท่านเสรีภาพเอาเลยเอาเลยเอาเต็มที
1: ่ได้แล้วพ่อข้าท่านพ่อข้าท่านอีสานคนหนึ่งครับ
2: พยายามเปิดรายการเปิดขายให้มากๆเพราะว่าเพื่อนแฟนรายการ
0: ครับ
2: จะต่างโทรเข้ามาคุยกันอยู
0: ่ครับก็พยายามครับ
2: ก็ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณทางนิวยุนะครับที่ให้เครือข่ายและให้โอกาสประชาชนมีโอกาสได้คุยแสดงความคิดเห็นแม้ว่าความคิดเห็นกันต่างอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าประชาธิปไตยผมเพิ่งมานะครับฝนตกผมไปออกไปหาขายของเนี่ยไปหาของไม่ใช่ขายของไปหาของหาของเก่าก็ได้มาเขาเยอะมันเปิดอยู
0: ่
2: ถ้าฝนก็ตกก็พอดีหลายหมู่บ้านครับชาวบ้านชุมชนบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยเขาไปเก็บของให้ผมอยู
0: ่
2: ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้เราเพื่อเมตตาคนแก่คนหนึ่งครับที่ไปหาของเก่าอะไรเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตาให้ของมาเยอะฝนก็ตกเลยเข้าบ้านแต่วันพอดีเข้ารายการได
0: ้
2: ผมขอขอบคุณผู้มีความเมตตากับผู้สูงอายุนะครับ ผู้บ้านสุนทรให้ผู้22 23แถวๆนี้ครับผู้บ้านเกษตรบุตรศิลาเนี่ย
0: คร
2: ับ ขอบคุณมากนะครับถ้าคิดว่าจำผมได้นะครับแล้วผมเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อย่างคือจะมีสวนไดโนเสาร์เคลื่อนที่มีเดินสาวเต็มรถเลยเขาเห็นมีการร่วงด้วยเขาไปเขารู้เลยว่ามาแล้วเนี่ยเขาก็เรียกคุณตาเมาขวดเนี่ยก็ดีใจครับขอบคุณมากนะครับท่านพ่อกำนันครับ
0: ครับ
2: ผมดีใจครับในฐานะผมคนไทยคนหนึ่งใน65ล้านคนดีใจที่ต่างชาติไม่ว่าจะศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันดีใจมากครับผมมีดีพอต้อนรับทุกท่านเข้ามาแต่เมื่อท่านเข้ามาแล้วในเมืองไทยนะครับต้องรักษาต้องอยู่ในกฎหมายคนไทยนะครับต้องอยู่กฎหมายไทย
0: อ
2: ย่ากลาง อย่ายิ่งใหญ่โดยเฉพาะชาวอิสราเอลเนี่ยคือยิวจริงๆยิวเนี่ยผมเก่งนะครับไม่ใช่ไม่เก่งสงครามเขาชนะมาหลายทีแล้วครับถ้าพ่อกำลังจำได้ครับ60ปีผ่านมาเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เขาต่อสู้กันมาตลอด
0: อ
2: ิสราเอลก็คือยิวปาเลสไตน์คืออาหรับฉะนั้นสงครามหกวันอิสราเอลปราบเรียบร้อยหมดเลยครับหกวันแค่เองชิบะคงจำได้นะครับเรียกว่าสงครามหกวันอยู่ไม่แค่สองปีอยู่ไม่สองปีครับฮอลลีวูดมาสร้างเป็นหนังเข้าโรงหนังขอนแก่นนี่แหละสงครามหกวันถ้าจำได้นะครับคนที่ต่อต้านคนที่เจ๋งที่สุดในอิสราเอลคือโมเสสดายันผู้นำคนนั้นนายพลนะครับโมเสสยันเขามีคนเรียกว่านายคนตาเลี้ยวเขาจะปิดตามันกับปิดตามันกับไอ้ผมก็ลืมไปเนาะแถวที่ว่าคุณจนที่คุณจนสลัดนะปิดตาเลี้ยวนะอิสราเอลนะครับคุณพลตาเลี้ยวเก่งคนที่เก่งต่อมาเนี่ยยุคนี้เนทันยาฮูเขาเรียกว่าเขาเป็นพี่แหละฉะนั้นเราต้อนรับนะครับอิสราเอลต้อนรับทุกชาติทุกศาสนาถ้ามาเมืองไทยเน
0: ี่
2: ยแต่เมื่อท่านเข้ามาแล้วเนี่ยครับให้ท่านอยู่ในกฎหมายไทยรักษากฎหมายไทยเข้าใจกฎหมายไทยนะครับคนไทยเขาต้อนรับเสมอยิ้มแย้มแจ่มใสให้ท่านอยู่นี่
0: คร
2: ับเรื่องแรกที่ผ่านไปครับยังไงก็แล้วแต่ครับวันนี้ผมยังพูดถึงเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ไม่เคยขาด รัฐบาลเขาจะออกมาใหม่เนี่ยตอนนี้40 60เขาประกาศแล้วนายกประกาศแล้วครับว่าให้รัฐมนตรีการคลังเนี่ยจัดการคิดว่าคงได้ประถึงปีใหม่มกราแน่นอนเพราะว่าเขาหาเสียงไม่เป็นไรหาไปเถอะครับเมื่อมีงบประมาณให้ประชาชนมีอยู่มีกิน40 60แล้วเฉพาะบัตรคนจนเขาจะได้อีก 1,000 บาทเหมือนเดิมฉะนั้นพี่น้องประชาชนฟังรายการด้วยแล้วครับทำใจเย็นๆไว้ได้แน่นอนเพราะว่ารัฐมนตรีการคลังเขาพร้อมแล้วที่เข้าประชุมสภาเข้าสภาเมื่อไหร่ออกมาปั๊บเป็นกฎหมายปั๊บได้ทันทีเลยไม่เกินตุลาไม่เกินตุลาได้แน่นอนฉะนั้นให้พี่น้องประชาชนครับตั้งใจไว
0: ้
2: คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ลงใหม่ครับที่คนได้แล้วได้ต่อไปตลอดไม่มีพลาดฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้อยู่ครับตามใจดีครับเราสนับสนุนรัฐบาลของเราโดยเฉพาะ อีกเรื่องนึงครับที่ผมเป็นห่วงคือวันเกิดนายกผมดูแล้วท่านกำลังครับคุณพ่อของหวังผมเคยพูดมาหลายครั้งเกี่ยวกับวันเกิดทำไมให้วันเกิดพระเองสำคัญมากผมเองนี่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะนายกนะครับเป็นผู้นำประเทศเนี่ยจัดงานวันเกิดตัวเองนี่มีคนไปอวยพรเยอะแยะผมถามท่านนะครับท่านเกิดมาจากใครใครท่านเกิดคุณแม่ใช่ไหมท่านต้องให้ความสำคัญคุณแม่สิครับคุณแม่ท่านเกิดมาเนี่ยท่านเจ็บปวดด้วยล้าขนาดไหนท่านเคยไปกราบเท้าแม่ไหมท่านนายกท่านเคยไปหอมแก้มแม่ไหมท่านเคยไปไหมท่านเคยป้อนข้าวแม่ไหมตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับที่จัดงานวันเกิดเปลี่ยนใจใหม่นะครับคิดใหม่ทำใหม่ครับคิดว่าวันเกิดของท่านคือวันคือแม่เจ็บปวดวันที่เราแม่เจ็บปวดคือวันเกิดของเราฉะนั้นทุกคนไปกราบเท้าแม่ไปหอมแก้มแม่นะครับป้อนข้าวแม่สักคำหนึ่งเนี่ยนอนกราบแม่คิดว่าคงสบายแม่คงดีใจบางคนก็ไปจัดงานวันเกิดโอ้โหโอรานมากแม่ที่บ้านปวดอยากฝากแห้งมีเยอะไม่ใช่ไม่มีเห็นมามากแล้วโอ้ฉลองกันเยอะกินเหล้าเมาเยอะกันวันเกิดมีคนบวชพรมากมายแต่แม่ที่บ้านนะครับแม่ที่บ้านลำบากมากวันเกิดของท่านคือวันเจ็บปวดของแม่ฉะนั้นผมอยากฝากถึงท่านนายกนะครับจัดงานวันเกิดเนี่ยท่านเคยกราบเท้าแม่ไหมถ้าแม่ไม่มีไม่อยู่ไม่เป็นเอารูปแม่เนี่ยมาตั้งไว้เลยแล้วบอกแม่ว่าแม่ครับผมรักแม่มากครับคำนี้คำเดียวรับรองว่าสบายใจครับเดี๋ยวสักหน่อยคุณประจนจะมาคุยต่อนะครับเพราะว่าเห็นว่าท่านพ่อกำลังคิดถึงผู้ประชวนอยู่แล้วผู้ประชวนเข้ามาครับจริงมีหลายเรื่องอีกคือโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยนักหาสถานการณ์แล้วยาบ้านี่ไปเข้ามามากผมเคยพูดหลายครั้งเรื่องยาบ้าเนี่ยจะปราบยังไงจะหมดผมพูดหลายครั้งแล้วว่าการปราบยาบ้าวันนี้ขออนุญาตนะครับคิดว่าคงสายไม่มากเท่าไหร่ออกกฎหมายพิเศษให้นายกออกกฎหมายพิเศษท่านสสจังหวัดสภาเนี่ยที่ประชาชนเลือกไปนั่งสภาเนี่ยออกกฎหมายบัญญัติกฎหมายมากมายท่านนายยะอยู่ที่นิติบัญญัติให้นายกจัดการขั้นเด็ดขาดคนเสพไม่ใช่คนติดยาคนเสพไม่ใช่คนป่วยครับให้เป็นผิดกฎหมายอาญาเลยติดคุก3ปีไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกา3ปีเลยไม่ตายในคุกก็ปล่อยไปฉะนั้นคนขายครับ1เม็ดถึง50เม็ดนี่50ปีหรือจากนั้นไปก็50ปีตลอดไปรอดูสิครับว่าถ้าไม่เก็บเงียบก็อยู่แบบเงียบเก็บเงียบไปเลยครับกลัวแน่แต่วันนี้จริงๆแล้วผมอยากจะคุยมากกว่านี้เกินไปเอาคอให้ก่อนครับเพราะว่าตัวลูกผลการเรียนอยู่ครับขอบคุณมากครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อสวงครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าเองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับก็ถือว่าพูดได้ผ่านรายการนี้ได้แต่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ก็ดีแต่มีผู้มาพูดมาจ่าเนาะ
0: คือวันเกิด
1: ครับ
0: ครับผมนี
1: ่
0: คนบ่รู้ว่าผมเกิดวันใดเด
1: ้ครับ
0: เพราะผมบ่เคยจัดงานวันเกิด
1: ครับ
0: ครับก็เห็นแต่ว่าพระเจ้าจัดงานวันตายวันตายนะโอ้ยเปลืองหลายครับพี่น้องป้องไปมางั่นกันพากันสวดป้นทุกคืนทุกคืน
1: ครับ
0: บางศพก็3คืนบางศพก็5คืนแต่ละขึ้นเจ้าภาพจ่ายเงินครับผมก็เห็นจังสี่แล้วผมก็ญาติญาติพี่น้องลำบากเนาะครับผมก็เลยเอาตัวผมนี่ไปบริจาคร่างกายครับ
1: ครับ
0: ขั้นตายเราก็ต้องมางั้นให้โรงพยาบาลมาเอาไปเลย
1: ครับ
0: มันง่ายดี เนี่ยผมไปทำเรื่องเดือนก่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับวันเกิดก็ไม่ต้องห่วงวันตายก็ไม่ต้องห่วงครับ
1: ครับ
0: ทำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการลดภาระสังคมนะครับเพื่อให้หนุ่มยากนะ
1: ครับ
0: กับพุทธเจ้านั่งแบบกับพวกเป็นอย่างเด้อ
1: ครับ
0: มันตกจากห้านผม
1: อันนี้นะครับท่านผู
0: ้ท่านมาอีกแล้วท่านโทษเขาอีกแล้วเชิญครับ
2: เขาขออนุญาตเมื่อกี้ได้ยินกันมันพูดว่าบริจาคเรื่องการให้กับโรงพยาบาล
0: ครับ
2: ผมคนหนึ่งเลยครับบริจาคเรียบร้อยแล้ว
0: นั่นที่โอ้ถูก
2: ใจเพราะกับเราอีก40ปีนะครับผ่านมาเนี่ยผมมองว่าการบริจาคร่างกายเนี่ยมันดี
1: ครับ
2: วัวควายตายยังมีหนังมีเงินได้กินแต่คนตายเนี่ยไม่มีอยู่ไรเราช่วยคนอื่นผมบริจาคเรียบร้อยเลยครับ
0: ร่
2: างกายผมพูดกับมึงแกท่านกำลังพูดอ่ะก็ต้องห้องหายอยู่อาจจะก็ต้องห้องหายร้องเพลงอย่างเดียวเพชรรำอย่างเดียวไม่ต้องโศกต้องเศร้า
0: ไม่ต้อง
2: ผมบอกเลยผมตายเนี่ยไม่ต้องไม่พักมาสวดผมบอกเลยไม่ต้องไม่พักมาสวดให้รุ่งวันไปเลยทำไมผมเกลียดผ่าเนี่ยเกลียดผมเกลียดยิ่งเดี๋ยวนี้เกลียดมากผมบอกคำเดียวว่าเกลียดผมเห็นผ่าเนี่ยหอมแก้มผมยิ่งผมยิ่งเกลียดมากอีกฉะนั้นผมตอนนี้บอกว่าผมตายเมื่อไหร่บอกโรงพยาบาลมาไปเลยผมบริจาคเรียบร้อยแล้วผมบอกลูกหลานนะครับไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องโศกเศร้าโศกาเต้นร้องทำเพลงเลยผมก็เพลงไปแล้วให้ลูกหลานร้องเพลงอย่างเดียวเต้นเลยร้องเพลงเลยไม่ต้องโศกเศร้าโศกาแล้วอย่างที่ผมบอกลูกหลานนะครับทุกคนมางานผมเนี่ยห้ามใส่เสื้อดำห้ามไว้ทุกถ้าใครใส่เสื้อมาทุกจะทุกตัวชีวิตใส่เส
0: ื้
2: อได้อย
0: ่
2: างเด
1: ีย
2: วขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับอันนี้ก็ขอแจกข่าวสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านชอบว่าเกียรติพระอังสินะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอแก้ข่าวกับผู้ได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นส่วนบุคคลที่พูดไปนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าการที่พระพุทธศาสนาของเฮาพระมหากษัตริย์ท่านก็ยังดำรงคงไว้ตลอดเป็นพุทธมามกะอยู่ฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเฮาก็ถือเป็นคนเป็นไล่ไล่ไปเนาะเป็นคนๆไปผู้ดีก็ดีผู้บ่ดีก็ถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรผู้ที่มีธรรมประบทผู้ในปฏิบัติตนแบบนี้มีกรรมนะครับเป็นมีกรรมแต่ปางก่อนมากกรรมก็ตามสนองทำให้รับกรรมต่อไปอีกฉะนั้นก็ขอประทานอภัยทางพระพุทธศาสนาบางเถื่อก็อาจจะเป็นบุคคลตนแบบข้างปัญญาข้างสมองในพูดบ่สมควรนะครับฉะนั้นก็ต้องขอกราบอภัยแทนไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับเอาบัดนี้ก
0: ็ต่อได้ครับครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านกำนันท่านคุณพ่อสุ
0: ว
3: รรณครับ
0: คร
3: ับ ไอ้ตามที่ท่านกำนันก่อนอื่นผมสิไปบ่าวเรื่องไงที่ท่านกำนันจวงหัวไว้ผมขอแสดงความดีใจครับไปที่รายการเฮามีบุคลากรสำคัญคนหนึ่งคือเพิ่นชื่อว่าผมตั้งชื่อเพิ่นว่าอาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองเพิ่นมีความรู้ทุกเก่าในรายการของท่านคุณพ่อสมหวังนี่แหละครับ
0: คร
3: ับมีความรู้ผมแล้วก็เพิ่นเลยมอบเพียงให้ผมอยู่หรอกเพิ่นปั่นออกรายการผมขอขอบคุณหลายๆเด้อท่านในอาจารย์นุ่มกลางทุ่งชันเมืองครับเพราะว่าเพิ่นสิฟังอยู่หรอกเพิ่นสิเข้ารายการอยู่หรอก
1: หาพื้นที่เพิ่นดีๆนะครับเฮาจะได้ไปเยี่ยมไปทักทายเพิ่น
3: ผมอยากรู้จักพื้นที่เพิ่นอยากรู้จักฮอดเบอร์โทรเพิ่นพุ่นล่ะ
1: เพิ่นว่า
3: ขอความรู้นําเพิ่น
1: เพิ่นว่าอยู่ในอําเภอเมืองเฮานี่ล่ะวางซั่นน่ะ
3: แม่นอยู่แถวๆบ้านชานเมืองนี่สักที่ชานเมืองจังได๋เนาะท่านกำนัน
0: ท่านกำนันครับเป็นส่วนหนึ่งเด้เฮ็ดให้รายการเฮาน
3: ี่เพิ่นมีความรู้นะครับ
0: ท่านเสรีภาพส่วนนึง
3: ไอ้เรื่องที่ว่าท่านกำนันไอ้จั่วหัวไว้นั่นน่ะ
0: ครับ
3: อัตราที่บ่ตายกับประชาธิปไตยแม่นถูกต้องแล้วที่ท่านก็นั่นเปลี่ยนน่ะ
0: ขอบคุณหลายๆผมบ่มีบาลี
3: เพราะว่าอัตตานี่ก็คือตนนั่นแหละครับ
0: ครับ
3: ทำเพื่อตนน่ะอัตตาธิปไตย
0: น
3: ่
0: ะ
3: อัตตานี่ก็เพื่อตนนั่นแหละ
0: มันเฮ็ดเพื่อตนเพื่อเจ้าของ
3: กับประชาธิปไตยเพื่อเจ้าของมันก็ไปแล้วก็ประชาธิปไตยนี่ประชาธิปไตยก็คือประชากับประชาชนนั่นแหละ
0: ครับทำเพื่อประชาชน
3: คือ นาเพนี่แหละนาเพแปลว่าท้องฟ้านี่นาเพก็แปลว่าท้องฟ้านาภาก็แปลว่าท้องฟ้านั่นแหละครับ
4: โอ้ครับ
3: สุริโยนี่ก็แปลว่าพระอาทิตย์แต่ว่าขันสุริยันนี่ก็เป็นพระอาทิตย์สายจังน้อยไปประมาณจังซี่นะครับสุริโยแปลว่าพระอาทิตย์ขะโตไปแล้วนาเพบนท้องฟ้าสินะ
4: โอ้ครับ
3: อันนี้ค่อยผมเป็นเน้นบวชนาไฟซื้อได้ผมคือเบาหลายแต่วันนี้เป็นคนเล่นบวชนาไฟซื้อหรอก
4: ว่าเล่นบาลีเนาะว่าเล่นบาลีเล่นมหา
3: โอ้ยจะจำหมอพระคนเมาซื้อหรอก
4: เอ้ผมไม่ได้เล่นเน
3: ี่ยปัจจุบันผมที่เขาเรื่องครับ
4: เอาครับ
3: เขาเรื่องที่ว่าไอ้พี่เซรีคนเมาว่างันว่าเงินที่ว่ารัฐบาลนี่เพิ่นเหลืออยู่ด้วย
4: ครับ
3: ตามที่ว่าเป็นข่าวนี่พี่เซรีว่าคงจะได้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ล่ะเงินที่ว่าเพิ่นยืมมา 400,000 ล้านนี่รัฐบาลมันเหลืออยู่ 40,000 กว่าล้านเด้ท่านกำนัน
4: ครับ
3: มาที่นี่ท่านนายกเพิ่นก็บอกว่าก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนเขาในรายการเครื่องตกเครื่องเที่ยวเที่ยวไทยเครื่องตกเครื่องนะ
4: คร
3: ับผมว่าผู้ที่เขาแล้วยังเงินเหลืออยู่ 40,000 กว่าล้านบาทผมก็เลยอยากขอไปทั้งรัฐบาลส่งไปไล่ทรงผ่านรายการของคุณพ่อสมหวังท่านกำนันนี่ล่ะให้ไปหอดหูรัฐบาลได้แม่ให้เขาบัตรสวัสดิการให้อีกจักสองเดือนขึ้นเป็นเที่ยวอีกสองเดือนคนละครึ่งอีกสองเดือนเนาะคือสี่หันใจลงเป็นหลายเต๋ออยู่เนาะซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อไข่เป็นอาหารจานด้วนไว้เนาะอันนี้กับพี่ซิลี่เพิ่นบอกไปแล้วเนาะครับเนาะผมว่านี่มากเลยครับ
4: คร
3: ับแล้วมันต่อไปนี่ประเทศนี้ผมกับขอแสดงความยินดีกับแม่ทัพภาคที่4ภาคใต้ฮ้อง
4: คร
3: ับ ระยะนี้ให้ว่าเพิ่นต่อสู้กับไอ้พวกที่แบ่งแยกดินแดนนี่โอ้เห็นรูปเห็นร่างเลย
4: ครับ
3: แล้วก็ไอ้จับไอ้พวกที่ว่าอยากแบ่งแยกดินแดนนี่จับได้แล้วก็จนออกปากกูเลยว่าเขาว่าเขาฮู้จักเบิดว่าผู้ใดก่อเหตุก่อหยังนี่ให้บ้านเขากำลังสิเผยให้ทางราชการเขาฟังเป็นตนาภูมิใจครับเป็นตนาภูมิใจของท่านแม่ทัพภาคที่ดีเพิ่นคือว่าคนที่นอรักทิพย์นี่โพยนอกเนี่ยนี่ดีมากมากเลย
4: คร
3: ับวันนี้ก็ใหม่มาผสมกับไอ้ท่านเลขาสมช.คนใหม่เพิ่นย้ายมาใหม่ไอ้เพิ่นแต่งตั้งขึ้นมาใหม่เลขาสมช.คนใหม่นี่คือสมช.คือเลขาสมช.ก็รักษาความสงบภายในชาตินั่นแห่งชาตินี่ล่ะพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดนี่โอ้นี่เก่งๆตั้งแต่กี่นั่นวินเปลี่ยนสีเนาะ
4: คร
3: ับ นี่เพิ่นก็มาเป็นลำดับมาเรื่อยๆโอ้เป็นตาดีใจน้ำให
4: ้
3: พวกที่อยากแบ่งดินแดนเนี่ยก็อยากแบ่งขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฮานี่เพิ่นรักษาแผ่นดินของเพิ่นมาตั้งแต่สมัยอุ้ยรัชกาลสมัยก่อนคุณพระนเรศวรพระนเรศวรเนาะคุณล้ำค่ำแหงระบาดที่นี่ประเทศไทยนี่ประเทศไทยนี่ฝรั่งเศสสิมาตีเอาเมืองสิมานี่หาว่าประเทศไทยเฮานี่สิมีเงินบ่เนาะเพิ่นคิดว่าสิมีเงินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพิ่นก็ไปไทยขี่ดินขี่ดอนเงินภาษีของประชาชนเงินค่าเงินขายเพิ่นเก็บไว้ทั้งบ้านล้านกว่าบาทสมัยนี้เป็นล้านกว่าบาทเนาะ
4: คร
3: ับสมัยรัชกาลที่3บ่แม่นหน่อยเด้เพิ่นไทยบ้านไทยเมืองมาเฮาก็เลือดตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ที่2ที่3เพราะว่าจนฮอดปัจจุบันนี่ล่ะเฮาเป็นลูกเพิ่งลูกเพี้ยนเพิ่นเป็นลูกในบ้านวันในสวนนี่เฮารักษาขี้ดินซอยเพิ่นจังไดมรดกที่เพิ่นตกทอดให้เฮาได้อยู่ได้ยืนอยู่นี่ดีที่สุดครับเพราะว่าฉะนั้นเพราะอย่างนั้นนี่เฮาได้รักษาซอยเพิ่นอย่าสิไปต่อต้านคันหากว่าไปต่อต้านกษัตริย์ต่อต้านในไอ้พระเจ้าอยู่หัวนี่โอ้ผมบ่มักนับจักแม่นเอาโลดท่านประธานคือพรรคการเมืองบางพรรคนี่เพราะว่าเว้าดีก็มันไก่ตีกับขันดีให้แต่ว่าไปขันอยู่ไก่โอ้ยบ่ดีว่าไปขันอยู่ไก่ราชวังโพดผมประมาณ
4: เ
3: ออผมว่าขันห่างๆราชวังแม่กันขันดีนี่มีแต่ผู้ดีๆเด้ขันมวลๆเด้ขันเก่งๆอีกต่างหากพรรคไก่การเมืองพรรคนึงนั่นน่ะบ่เอ่ยชื่อพุ่นเอาผู้ใดก็สิฮู้จักอยู่ท่านกำนันก็สิฮู้จักอยู่
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับเป็นว่าครับ
4: คร
3: ับ เอาว่าสิอันโครงการนึงที่เขามาเด้อนี่คือตายินดีอยู่น้ำลูกน้ำหลานอยู่ดอกเด็กที่ว่าเกิดมาใหม่พ่อแม่ทอดทิ้งคือจับยาบ้าพ่อแม่ติดคุกติดตารางบัดนี่อยู่น้ำตาน้ำยายอยู่น้ำญาติพี่น้องเนี่ยทั้งตายายก็ตายนี่จากอยู่น้ำญาติพี่น้อง
4: ครับ
3: เพิ่นเป็นโครงการรับเด็กเป็นบุญธรรม รับเด็กบุญธรรมนี
5: ่
3: มีเงินสนับสนุนให้เดือนละ 2,000 บาทจนฮอดอายุ18ปีแล้วก็จังสีซอยเพิ่นซอยซอยเหลือตัวเองเลยนะจังสิง่ายไปเอาเงินเดือน 2,000 บาทไปซอยให้ครอบครัวอื่นผู้อื่นไปเสียผมมาโอ้ดีมากๆเลยครับนี่เอาใครสายอื่นเขานั่มนะครับผมขอแสดงความคิดเห็นซ้ำนี่แหละครับขอบคุณเดี๋ยวไอ้ลุงกลางทุ่งชานเมืองเพิ่นเขาเนี่ยครับ
5: คร
3: ับ ครับขอบคุณหลายครับท่านประธานท่านกำนันครับ
1: ครับในระบุคลากรของเสียงชุมชนคนอีสานก็ปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองเฮาได้เจ็บเล่มมากเนี่ยเพราะว่าหลายท่านอยู่ก็อยากเสวนากันอีกจักเทื่อแน่พระท่าน
5: ครับ
1: เห็นท่านอาเสรีภาพต่อว่าพอทุ่มหวังนั่งเสวนากันจักกลุ่มนึงแน่วางสิ
5: ครับ
1: คือไม่ต้องเอาหลายดอกประมาณจักคน10คน
0: หลายไปอีกแล้วครับเอาเชิญครับสวัสดีครับ
6: คร
1: ับ สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านคุณนานท่านเจริญใช่ไหม
0: ครับครับกำลังเจริญครับครับ
6: เจริญสติสติแคนเซนเนอร์ท่านสมหวังน้องดับเบิ้ลชิง
5: ครับครับครับ
6: ขอบคุณท่านป๋าประจุนนะป่าชาวบ้านนะโลคอนเซชที่สายแรกเข้ามาเอาท่านฟรีดอม
5: ครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: คนเราพูดมันแต่ละเหตุผลเข้าใจอยู่ท่านแต่ว่าเกี่ยวกับพระและมังค์ท่านแม้เต็มพระเจ้าแผ่นดินยังไหว้พระนะท่านนะ
5: ครับครับ
6: พระเจ้าแผ่นดินยังไหว้พระ
5: ครับผม
6: โอ้เราเป็นมุสลิมคือศาสนาพุทธบุดิซึมคือชาวพุทธ
5: ครับ
6: โอ้ยคนตรงคนตาไม่อยู่ท่านยังไงเขาจะเป็นผีเปรตนะครับอันนี้ท่านอาจารย์มหาประจนท่านพูดถึงชายดวงชายแดนนะท่านหมอ
5: ครับ
6: คืออย่างนี้นะท่านนะอ๋อเดี๋ยวที่ท่านจะเป็นอาจารย์ท่านกำลังเจริญท่านฟรีดอมเสรีภาพพอดีเอาอะไรไปอุทิศให้นักศึกษาแพทย์เขาศึกษานะท่านนะ
0: ครับนั่น
6: แหละเราเรียกว่าอาจารย์ใหญ
5: ่
6: ให้นักศึกษาแพทย์หรือ medical student นักศึกษาแพทย์
5: คร
6: ับ คณะแพทยศาสตร์ Faculty of Medicine Academy Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์นะ
5: คร
6: ับ เอาทางใต้ดิท่านอันนี้ผมก็คนไทยนะทุกท่านก็คนไทย
5: คร
6: ับปัตตานีนี่เขาว่าเป็นบ้านของเขาขอโทษนะเขาว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเขานะครับว่าในอดีตนะเขาอยู่มาตั้งพันปีหรือหลายร้อยปีเนี่ยปัตตานีเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นแรกของอิสระของเขานะครับเขาถึงไม่ยอมตั้งแต่ปี2547มาถึงอย่างนี้ปัญหาการระเบิด explosion การระเบิดเนี่ยมันมีมาตลอดคนตายหรือเสียชีวิตถือว่าผู้บาดเจ็บเงินกว่าคนได้ทั้งนั้น
5: คร
6: ับเงินกว่าคนนะ
5: โอ้
6: โหท่านเมื่อไหร่มันน่าจบสิ้นของท่าน
5: ครับ
6: สมมติว่ามันระเบิดขึ้นมาของทางตำรวจไปเดินชายแดนหรือตชด.หรือเราได้พาท่านโอลีนท่านคุณตรวจเช็คระเบิดเขาเรียกว่า EOD Explosive Ordnance Disposal เขาชุดเก็บกู้และทำลายล้างด้วยโทรศัพท์ท่านทำงานมาตลอดนะฮะของตัวชะดอนสุดยอดเลยนะฮะและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกฝ่ายทุกกรมกองมันไม่เลี่ยงเลยท่านแก้แค้นก็อยู่อย่างนั้น
5: ครับ
6: เดี๋ยวเราจับได้เดี๋ยวก็ยิงต่อสู้เราแล้วก็ยิงเพื่อป้องกันตัวแบบสะนิสัยฆาตกรรมหรือว่าเอ็กซ์ตร้าจูเลคอนชิวิงแล้วก็กลับกันไปกลับกันมาหลายปีแล้วมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับท่านดูอย่างนี้แหละเอาทีนี้ท่านนะ
5: คร
6: ับ ดูอย่างนี้แหละขอบคุณมากสวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
5: ครับ
0: ครับ
5: ครับ
0: อันนี้ก็คันดูโดดไปเนาะบ้านเมืองเฮาก็รบกันสู้กันแต่ว่าผมว่าถ้าเฮาเอาศาสนาพุทธนี่เข้าไปคุยกันไปทำความดีสัมพันธ์กันให้เขากลับคืนมาเป็นชาวพุทธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยเห็นเองจากภาพมาเป็นพุทธเลยมาบวชเลยครับ
5: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮามีพระหรือมีผู้รู้ไอ้ท่านศาสนาเนี่ยเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับข้าเจ้านี่ข้าเจ้าจะกลับมาเป็นชาวพุทธเลยครับเอาความดีของศาสนาพุทธไปนะครับ อันนี้ข้อจะจะยิ่งกันครับของเบิงมันกับตัวโบตุกคือเพิ่นบอกโบตุกยิ่งกัน
7: คร
0: ับ
7: ครับ
0: แต่อันนี้ก็ฝากไว้ครับกันแต่ว่าผมบ่ได้คิวไก่เนาะมันจะผักไต่กันกันไปยุหันผมก็จะเข้าไปครับไปคุยกับเพราะว่ามันกระถาดซีดินน้ำร่มไผ่คือกันก็คงบ่เกินกันครับแต่ว่าเขาเจ้าบ่ถือดินน้ำร่มไผ่เด้อมันก็เลยปุ่นไหว้กันเอาคุณพ่อต่อเพราะว่าเลี้ยงรัดเวลา
1: เขาบ่หลายๆมันกินผู้เดียวเมื่อกี้นี่ก็อยากให้ท่านยังก่อนนอนหน้านี่เนาะ
0: ครับ
1: อยากให้พูดถึงพ่อข้าไทยอีสานนี่ครับฉะนั้นยังบ่ท่านมีบุคคลต้นแบบเมื่อกี้ลืมมันคงจะเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มโอท็อปกลุ่มพ่อข้าไทยอีสานที่ท่านพูดว่ารัฐมนตรีมาปล่อยป่าปล่อยหยังเนี่ยเพิ่นก็เฮ็ดสมเฮ็ดมีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาเนาะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีว่าคนไทยอีสานระยะนี้นะครับ
0: ก็นี่แล้วครับเอาเป็นอย่างเฮ็ดผ้ากันเฮ็ดขายแล้ว
1: จับใจใส่สอยเป็นนะครับผมก็อยากให้รู้จักว่าให้เพิ่มตัวเองได้บ้างเนาะทีนี้ท่านอยากแนะนำบุคคลตนแบบหลายคนผู้ใดได้พูดขึ้นมาที่จะเป็นพ่อข้าไทยอีสานเนี่ยครับ
0: อันย้อนไปนะครับแต่ผมในน้อยอยู่นะพึ่งใหญ่ขึ้นนะอยู่ภาคอีสานเฮานี
1: ่ครับ
0: คนอีสานนี่เขาจะเอิ้นนายห้อยเด้อครับ
1: เป็นนายห้อยเด้อ
0: เออแม่นบ่
1: ผู้ที่ค้าขายเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ค้าขายเด้อคร
1: ับเออนายห้อยตัว
0: เออเฮาก็เป็นนายห้อยตัวเฮาอีสานเนาะอันนี้เขาย้อนผมเด็กหน่อยผมชื่อได้เด้อครับ
1: ครับ
0: พวกนายห้อยน
1: ี่เออพวกนายห้อย
0: นายห้อยนี่เพิ่นเอาเขาไปขายโรงสีบ้านผมอยู่โรงสีครับ
1: ครับ
0: นั่งแต่ใส่เกียนไปก็งามก็งามเหมือนถนนกระบวนพอดีบันทั้งค
1: ื
0: นเป็นถนน
1: อ
0: ันเกียนไปอีกส่วนหนึ่งนายห้อยนี่นายห้อยอีสานเท่านี้พ่อมัดหนาให้หนาหน้านี่เอาง้อไปขายผักไก่หรือผักกลางเด็ก
1: เออยังง้อไปไทยลางพนาวา
0: เออนั่นแล้ว
1: ไปทั้งไต้ทั้งลางทั้ง
0: บ้านผม
1: คำดงคำป้าไป
0: แล้วไล่ไปครับมันไปขายพนา
1: ตาตาปูตาได้ของผมนี่เป็นนายห้อยเลยครับ
0: เออนั่นเขาเอิ้นนายห้อย
1: เออนั่นแหละขามไปพ่อเสือไปพ่อยังนี่ก็ต้องสู้กับเสือเลยครับ
0: เ
1: พิ่นมาเล่าให้ฟังว่าเพิ่นกึ่งตาสู้กับเสือเด้อว่าซั่นว่าน
0: ี่แหละเป็นแต่พ่อแต่แม่เฮาอีสานก็ค้าขายมาทั้งสิแล้วครับ
1: เนาะ
0: เออเริ่มต้นค้าขายเป็นนายห้อยนี่แล้วครับเดี๋ยวนี้นายห้อยก็ไปใส่ปูนี่เดี๋ยวนี้นะ
1: ครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นลูกหลานของเฮานี่ก็ตื่นรื้อรนในการธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นผมก็อยากให้ร่วมตัวกันที่นี้นักธุรกิจการค้าจังผมเห็นพ่อค้าเพิ่นคนจีนเพิ่นก็ร่วมตัวกันหนึ่งบ่มีทุนก็เล่นแชร์กันซะก่อนเด้อครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันให้คนผู้ที่จะทำธุรกิจนี่ก็เอาแชร์ไปมันแชร์บางแชร์เนี่ยก็บ่มีดอกเลยครับ
0: คร
1: ับก็เป็นการซอยเหลือกันหมุนเวียนกันไปอย่าง
0: ซั่
1: นฉะนั้นเมื่อทำกิจการตามวัดว่าอารามนี่ก็คือกันนะครับบางครั้งนี่ก็เพิ่นก็เอากลุ่มคณะกรรมการนี่ลงทุนไปก่อนนะครับ
0: คร
1: ับพ่อค้าคนกินเพิ่นก็เฮ็ดแบบนั้นนะครับเอาพ่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็จังสิขึ้นทุนให้คนที่มาลงทุนนี่ครับ
0: คร
1: ับ เพราะว่าจัดงานแต่ละครั้งนี่มันก็ต้องมีผลลัพธ์เนาะ
0: คร
1: ับ แต่การลงทุนนี่บางทีบ่มีทุนเพิ่นก็เอาคณะกรรมการนี่เป็นผู้ออกลงทุนนี่ครับผมไปเป็นเถานางน้ำเพลินนี่ก็ได้ออกลงทุนนะครับพ่อเสร็จแล้วคนเพิ่นยังขึ้นทุนให
0: ้เป็นการช่วยเหลือ
1: เป็นการเนี่ย
0: ช่วยเหลือกัน
1: มารวมร่วมกันว่าพ่อข้าไทยอีสานเนี่ยขันจังเพราะว่าเสรีภาพเนี่ยขันแกเป็นผู้มีความสามารถในด้านชื่อของเก่าเนี่ยเนาะไปหาของเก่าขายเนี่ยเขาก็มาร่วมตัวกันเป็นเล่นแช่ให้แกเปิดร้านใหญ่ๆขึ้นมาเนาะ
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าเปิดร้านใหญ่ๆแล้วนี่ก็ลงทุนกันนึงซะครับมีเวลาจะหมด
0: เวลาจะหมด
1: ครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณเหลือจากหน้าที่ครับ
0: หน้าที่เดียวคร
1: ับ ก็ขอขอบคุณ3ท่านที่ได้มาปราศัยพูดจา
0: ครับ
1: ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ความรู้
0: ครับ
1: แต่ว่าผมก็อยากให้ท่านนอนหน้าเนี่ยเนาะนอนนอนนอนนอนนอนนอนให้ป่าแต่ยังก็เพิ่นว่า
0: คร
1: ับให้ที่อยู่จริงจังนะครับว่าจะได้ไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัย
5: ครับ
1: ทำสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับ
7: ทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์ราชการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคา

0: ได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
1: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อมต่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้า

เราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

พืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14นี้

0: ท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย 2 โมงถึงเวลา 14:00 น.ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย 2 โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะแน่นอนค่ะวันนี้รับชมได้ทั้งทางคลื่นวิทยุนะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะมารับชมรับฟังนะคะทางออนไลน์ได้เลยนะคะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าถ้าไหนสะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะในช่วงหลังไมค์แล้วกันนะโทรมาได้เลยนะคะที่0432367 26ค่ะพบกันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่14 กันยายน 2569นะคะเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิระยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะท่านไหนที่เข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์แล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะดีเจกุ๊กกิ๊กมาทักทายนะคะเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสาวกรุงเทพคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านถามหานะถามหาบ่อยอยู่นะกุ๊กกิ๊กนะจะได้มาเจอทุกท่านกันหน่อยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยเนี่ยทักทายกับดีเจกุ๊กกิ๊กได้เลยนะแล้วก็เนี่ยแหละในช่วงแรกของเรานะคะยังมีข่าวสารมากมายนะเป็นข่าวของในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแน่นอนว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะให้ทุกท่านนะคะมาติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้อากาศแบบว่าชุ่มฉ่ำแต่เช้ากันเลยนะคะที่ขอนแก่นเนาะเอามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะมีฝนฟ้าคะนองนะคะ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนะคะหลายจังหวัดเลยนะในส่วนของทางภาคอีสานตอนบนของเรานะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะที่บริเวณจังหวัดสกลนครแล้วก็ที่นครพนมนะคะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะทั้งนี้นะเนื่องจากเรื่องของร่องมรสุมนะคะพาดผ่านเลื่อนขึ้นมาเนี่ยภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะเข้าสู่ความกดอากาศต่ำเนาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะตอนนี้ก็หลากหลายเลยนะมรสุมเข้ามาเยอะมากจริงก็ยังขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เฝ้าระวังเนาะในเรื่องของอันตรายนะคะจากเรื่องของฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นด้วยในช่วงนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะกุ๊กกี้บอกว่าฝากความคิดถึงให้คุณผู้ฟังทางเขื่อนแล้วก็ทางบ้านไผ่ด้วยนะคะขอเพลงปราสาททรายได้เลยค่ะธันวาคมดีเจอาร์ไอมาเที่ยวกทมนะคะกุ๊กกี้สวยๆจะรออยู่ทางนี้นะคะได้เลย คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยแบบว่าบางคนโทรมานะแล้วก็บอกว่าโอ้คิดถึงดีเจพี่กุ๊กกี้จังเลยนี่ค่ะใครนะคะอยากเข้ามาทักทายนะคะดีเจกุ๊กกิ๊กนะคะมาทางออนไลน์ได้เลยนะมาคอมเมนต์พูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวจะเปิดให้เลยนะคะกับเพลงปราสาททรายเนาะมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อกับข่าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะยังมีข่าวดีนะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงวันหยุดนี่แหละไม่ใช่แค่เมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมีท่านรัฐมนตรีนะหลากหลายท่านเลยนะคะได้ลงพื้นที่มาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราด้วยรวมถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะท่านองคมนตรีนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่มาในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นที่อำเภออุบลรัตน์บ้านเรานี่เองนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านวัชรพลขาวขำนะคะก็ได้เดินทางมาเป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามนะคะลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะ
งานนี้นะคะจัดยิ่งใหญ่เลยนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมฉลองนะคะในโอกาสครบรอบ100ปีนะคะแห่งการสถาปนากรมประมงด้วยค่ะงานนี้คุณผู้ฟังท่านไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีทั้งท่านรองอธิบดีกรมประมงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นส.ส.ในพื้นที่รวมถึงมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็น้องๆเยาวชนเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการที่จะปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามมากถึง1ล้านตัวเลยคุณผู้ฟังลงที่เขื่อนอุบลรัตน์กันนะคะนอกจากจะปล่อยกุ้งแล้วคุณผู้ฟังในงานเนี่ยยังคึกคักสุดๆเลยนะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินเยี่ยมชมแล้วก็มีการชิมผลิตภัณฑ์ที่มันแปรรูปจากสัตว์น้ำของทางชุมชนด้วยนะคะอาจจะมีการชมนิทรรศการนะคะภาพถ่ายวิถีชาวประมงพร้อมกับมีการมอบรางวัลให้กับน้องๆนะคะที่มีการประกวดวาดภาพกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็งานนี้มีไฮไลท์ที่เด็ดมากๆจริงๆคุณฟังก็คือการแข่งขันกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่ทางไหนตกได้ตัวใหญ่แค่ไหนเอามาเจอกันเลยนะคะเอามาเจอกันเลยนะว่าที่ไหนจะใหญ่กว่ากันนะคะมีรางวัลให้ด้วยแถมท่านรัฐมนตรีนะคะยังได้มีการลงเรือนะคะเพื่อตรวจการประมงเพื่อติดตามพื้นที่ในส่วนของทางเขื่อนอุบลรัตน์ในพื้นที่จริงๆด้วยนะคะท่านก็ลงพื้นที่เองเลยลงเรือเพื่อที่จะไปดูเองเลยนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะคุณผู้ฟังว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยต้องควบคู่นะคะกับการส่งเสริมอาชีพประมงเป็นนโยบายสำคัญมากๆเลยเพราะว่ากุ้งกล้ามกรามเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ทั้งเนื้อดีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบหลายๆคนชอบเลยนะแล้วก็โตได้ดีมากในเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยที่สำคัญนะคะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนะคะปล่อยพันสัตว์น้ำไปแล้วเนี่ยกว่า200ล้านตัวทั่วประเทศเลยเมื่อวานของเราเนี่ยที่ขอนแก่นอย่างเดียวเนี่ยก็1ล้านตัวแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าปล่อยเพิ่มต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยคุณผู้ฟังคิดดู1ล้านตัวโตขึ้นไปจะกลายเป็นกี่กิโลกรัมทำให้ชาวประมงสามารถเก็บขึ้นมาสร้างอาชีพนำไปจำหน่ายได้กี่บาทกันนะคะเยอะเหมือนกันนะและปิดท้ายเมื่อวันนี้นะคะมีเสียงสะท้อนด้วยนะจากคนในพื้นที่นะคะอย่างคุณพี่ประยูนทิพย์รอดเนาะเป็นชาวประมงบ้านท่าเรือที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์นะคะก็เปิดใจพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับรอยยิ้มเลยนะคะว่าตั้งแต่กรมประมงเนี่ยได้มีการปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามลงเขื่อนทำให้ชาวประมงเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะจับได้แต่ปลาค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะจับกุ้งขายได้ราคาดีขึ้นมากแกเนี่ยแอบกระซิบนะคุณผู้ฟังมีประโยคเด็ดนะจากคุณพี่ประยูนเนี่ยนะคะบอกว่าจับปลาเนี่ยได้10กิโลยังได้ราคาไม่เท่าจับกุ้งกล้ามกรามได้แค่1กิโลเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงคุณผู้ฟังฟังเราก็แบบว่ารู้สึกดีใจนะดีใจแทนพี่น้องชาวประมงจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะของทางกรมประมงนะคะที่ช่วยสร้างทั้งอาหารเนาะสร้างอาชีพด้วยแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนรอบๆเขื่อนอย่างแท้จริงด้วยนะคะ1ล้านตัวอย่างที่ไอ้บอกคุณผู้ฟังเนาะบางทีอ่ะโตไปเป็น1ล้านตัวนั้นจะเป็นกี่กิโลกรัมก็เนี่ยแหละค่ะจับถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยจับได้ก็ได้เป็นอาหารทางชาวประมงจับได้นำไปขายต่อก็เป็นการสร้างอาชีพก็เป็นการเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นโครงการดีๆของทางกรมประมงเนาะทักทายทางออนไลน์นะคะสวัสดีครับดีเจน้องอายจากพี่บนสวรรค์นะคะถึงเวลานี้มีนัดกันเช่นเคยใช่แล้วค่ะลายาวเลยไม่ได้ลาค่ะพี่บนสวรรค์พอดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยอะมากดีเจนะคะก็ต้องไปลงพื้นที่ตามทําข่าวท่านรัฐมนตรีแล้วก็รับรองท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างของเสกโลโซได้เลยค่ะภาพและเสียงชัดเจนนะครับผมโอเคค่ะขอบคุณพี่บนสวรรค์มากเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะสำหรับของเพลงของกุ๊กกิ๊กเนาะแล้วก็ของพี่บนสวรรค์ในช่วงแรกนี้นะคะท่านไหนเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์แล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทางรายการด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันขอเพลงได้เลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีข่าวดีมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกนะคะก่อนที่จะไปพัก
ฝั่งเพลงเนาะที่ทางพี่บุญสวัสดิ์แล้วก็ดีเจกุ๊กกิ๊กเนี่ยแนะนำเข้ามานะคะงานนี้คุณผู้ฟังข่าวดีข่าวนี้นะพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าใครเนี่ยที่ชอบของดีราคาถูกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าทางกรมการค้าภายในเนี่ยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเขาจัดกิจกรรมดีๆค่ะคืนกำไรนะคะให้ชาวเรากับโครงการไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพ plus มี plus ด้วยนะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะทุกคนงานนี้นะคะเขายกไข่ไก่สดๆคุณภาพดีส่งตรงจากฟาร์มสดใหม่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะมาให้พวกเราเนี่ยได้ช็อปกันในราคาที่ประหยัดสุดๆเลยนะเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็เติมความคุ้มค่าให้กับพวกเราในทุกครัวเรือนเลยนะคะเอามาฟังกันดีกว่านะว่าเขายกมาเบอร์ไหนยังไงราคายังไงกันนะคะสำหรับที่เขานำมาจำหน่ายเนี่ยคุณฟังก็คือไข่ไก่เบอร์2นะคะแบบแผง30ฟองเนี่ยปกติอ่ะราคาอยู่ที่137บาทใช่มั้ยคะแต่ว่างานนี้เป็นงานดีแน่นอนนะคะทางพาณิชย์ขอนแก่นนะคะจัดให้ค่ะลดทันที17บาทไปเลยเหลือเพียงแพงละ120บาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้นะเบอร์1เนี่ยวันนั้นวันก่อนนะหรือวันไหนนี่แหละไอไปซื้อนะเบอร์1นะคุณผู้ฟัง150บาทแล้วนะแต่อันเนี้ยเบอร์2เนี่ย120บาทเท่านั้นนะคะทางพาณิชย์เขาจัดมาให้เลยนะราคาดีๆแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่ายิ่งซื้อยิ่งประหยัดเลยนะคะอิ่มกันเลยทั้งบ้านแบบสบายกระเป๋าด้วยนะปักหมุดวันและเวลากันไว้เลยนะคุณผู้ฟังวันที่16ถึง18กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแนะนำให้รีบไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าสินค้าเนี่ยเขาแจ้งว่ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะเพราะว่ามีจุดให้บริการเนี่ยถึง2จุดด้วยกันนะคะที่แรกค่ะแน่นอนค่ะที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ถนนหน้าศูนย์ราชการแล้วก็ที่2นะคะก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าธกส.สาขาขอนแก่นตำบลในเมืองค่ะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังชวนนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนบ้านพ่อบ้านแม่บ้านที่ไหนนะคะก็อย่าลืมนะไปตุนไข่ไก่ติดบ้านกันไว้ได้เลยนะคะของดีราคาถูกแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยนะคะเบอร์2นะไข่ไก่เบอร์2แบบแผง30ฟองนะคะเหลือเพียงราคา120บาทเท่านั้นอ่ะ16ถึง18นี้นะคะก็เนี่ยแหละใครนะที่ชอบทานไข่หรือว่ามีลูกๆเนาะอยู่ที่บ้านก็ไปตุนกันไว้ได้เลยนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวลองหาเพลงนะเดี๋ยวเปิดให้ทางกุ๊กกิ๊กก่อนนะคะปราสาททรายใช่มั้ยนานๆทีกุ๊กกิ๊กเนี่ยเคยจัดรายการอยู่ที่สวทขอนแก่นมีใครทานฟังกุ๊กกิ๊กบ้างไหมคะคิดถึงกุ๊กกิ๊กก็เนี่ยเลยนะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับกุ๊กกิ๊กทางออนไลน์ได้เลยนะคะในทันทีกุ๊กกิ๊กจะมีเวลาว่างมาพูดคุยกับทุกท่านเหมือนกันนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงแรกก็ประมาณนี้สำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเนาะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่านะคะกับผลงานเพลงนะคะที่ทางกุ๊กกิ๊กนะคะแล้วก็พี่บนสวรรค์ได้แนะนำมาในช่วงแรกนี้ด้วยนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะทักทายทุกท่านนะคะทางออนไลน์นะแล้วก็รวมถึงท่านที่ฟังทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะ FM 99.50 MHz นะสำหรับท่านไหนที่เข้ารับชมทางออนไลน์นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจนะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางดีเจนะคะแล้วก็รวมถึงทางเพจของสวทขอนแก่นด้วยนะพี่บนสวรรค์ได้เลยค่ะถ้าเดี๋ยวขอเรียงคิวนิดนึงนะวันนี้มีคนแนะนำผลงานบทเพลงมาเยอะเลยนะคะพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจัดรายการนะคะเนื่องจากมีลงพื้นที่ทางข่าวอีกแล้วนะคะอาจจะหายหน้าหายตาไป1วันนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะวันไหนมาจัดก็สามารถที่จะแนะนำผลงานเพลงมาได้เลยนะคะโอเคอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้เลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะพี่ทองฟ้าสีครามขอฟังเพลงคิดถึงเธอของนาคาค่ะน้องอายได้เลยค่ะจากบึงหนองโคดใช่ไหมคะฝนยังตกอยู่ไหมคะตอนนี้บึงแก่นก็คือแบบว่าปล่อยๆเรื่อยๆนะคะทั้งวันเลยนะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวมีเปิดเพลงนะให้พี่ทองฟ้าสีครามนะคะแล้วก็มีทางบ้านนะแนะนำบทเพลงมานะคะทะเลไม่เคยหลับใช่ไหมฝากให้ดีเจกุ๊กกิ้งนะคะได้เลยนะคะอาจจะเป็นในช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเรียงบทเพลงให้เลยนะคะทุกท่านเลยนะคะทักทายพี่แมวด้วยนะคะรับฟังอยู่อุบลราชธานีครับเสียงชัดเจนดีเปิดเพลงพร้อมมากๆเป็นยังไงคะอุบลตอนนี้ฝนตกไหมคะพี่แมวตอนนี้ที่ขอนแก่นก็คือชุ่มฉ่ำเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันในช่วงที่สองนะคะคุณผู้ฟังคะยังมีข่าวสารให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามเช่นเคยนะช่วงนี้นะคะมีข่าวสารในโซเชียลเนี่ยหลากหลายเรื่องราวเลยนะที่หลายๆคนแชร์กันมาใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยวันนี้นะคะไอมีข้อเท็จจริงนะจากทางรัฐบาลมาอัปเดตให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันด้วยนะคะย้อนกลับไปคุณผู้ฟังที่มีข่าวแชร์กันมามากมายเลยนะคะว่าในร่างงบประมาณปี2570มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาเป็นโครงการใหม่ตั้ง31ล้านบาทโอ้โหเป็นไงคุณผู้ฟังพอได้ยินข่าวแบบนี้แล้วเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนาะทำเอาหลายคนเนี่ยตกใจนะแล้วก็ตั้งคำถามกันยกใหญ่เลยใช่ไหมคะว่าอะไรให้เขาจริงหรือเปล่า31ล้านบาทเลยนะไปช่วยอะไรเขาตั้งงบให้ช่วยเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงข่าวลือเรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่เป็นความจริงเลยนะคะทั้งเรื่องของตัวเลขเงินตัวนั้นแล้วก็โครงการใหม่ต่างๆที่ได้มีการแชร์กันออกไปนะคะคุณผู้ฟังคะตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่31ล้านบาทนะแต่เป็น18.2 ล้านบาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญไม่ใช่การให้เงินทำโครงการใหม่นะคะแต่ว่าเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการเดิมนะคะที่สร้างเสร็จไปแล้วทำให้มันมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆแบบนี้คุณผู้ฟังก็คือในเรื่องของโครงการถนน A67 นะคะจำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทอีกจำนวน 6.2 ล้านบาทนั่นเองซึ่งทั้ง2โครงการนี้นะคุณผู้ฟังทั้งถนนทั้งด่านก่อสร้างเนี่ยเสร็จหมดแล้วค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในช่วงที่ทางกัมพูชาเนี่ยกำลังผ่อนชำระหนี้คืนให้เราเนี่ยตามสัญญาอย่างต่อเนื่องและงานนี้นะคะทางผู้ประกอบการรวมถึงทีมควบคุมงานก็เป็นคนไทยทั้งหมดด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมไทยจะต้องตัดมีการจ่ายดอกเบี้ยตรงนี้ด้วยล่ะเรื่องนี้คุณผู้ฟังทางสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือว่านีด้าเนี่ยได้ชี้แจงออกมาว่าเนี่ยค่ะมันเป็นเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เดิมที่ทางนีด้านะคะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อแลกกับการที่คู่สัญญาเนี่ยจะต้องใช้ผู้ประกอบการสถาบันการเงินและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยเท่านั้นซึ่งถ้าเราไม่จ่ายตามเงื่อนไขสัญญาเนี่ยก็อาจจะกระทบนะคะกับทางสัญญาแล้วก็การชำระเงินกู้คืนของทางกัมพูชาได้นั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะก็มีการผ่านการตรวจสอบนะจากทางสภาทั้งสภาผู้แทนวุฒิสภาเนี่ยอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีมีนอกมีในมีเบื้องหลังแน่นอนนะ
ทางโฆษกรัฐบาลเองนะคะก็ยังฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังทุกความห่วงใยของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะแต่ก็อยากให้รับฟังข้อมูลที่มันถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดกันทุกอย่างเนี่ยทำตามกรอบสัญญาแล้วก็ยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยสำคัญที่สุดด้วยนั่นเองนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะหลงเสียงนางขอสักหนึ่งเพลงนะครับโอเคถ้าทันนะคะดร.วิวสวัสดีดร.วิวทักทายด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าทันนายเปิดให้เลยนะวันนี้โอ้โหมีคนทักทายแนะนำผลงานเพลงมาเยอะเลยนะคะทักทายทุกท่านด้วยนะคะนี่แหละคุณผู้ฟังก็บางทีเนี่ยการแชร์ข่าวเนาะเราไม่ทราบบางทีข่าวที่ออกมาไม่ได้ออกจากทางราชการหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องมีการกรองนิดนึงก่อนที่เราจะแชร์แล้วก็ก่อนที่เราจะเชื่อด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เลยได้นำเอาข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงจากทางรัฐบาลเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกันจะได้ไม่เป็นการเข้าใจผิดต่อกันไปเรื่อยๆเนาะแล้ววันนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ฟังให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวเนาะต้องมาฟังเรื่องนี้กันให้ดีๆเลยนะคะตอนนี้เขามีการเตือนภัยนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของไวรัสจากเห็บสุนัขที่ทำให้เกิดโรค SFTS นะคะหรือว่าโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำซึ่งในไทยของเราเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมแล้วตอนนี้นะคะ53รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายค่ะทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะคะว่าโรคนี้เนี่ยไม่ใช่โรคใหม่ค่ะรู้จักกันมานานกว่า15ปีแล้วในจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแต่ว่าในประเทศไทยของเรานะคะเชื้อนี้เนี่ยมาจากเห็บสุนัขสีน้ำตาลที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละค่ะพบได้ทุกภาคทั่วประเทศเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยอาจรุนแรงถึงชีวิตได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสังเกตอาการสำคัญนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังกันเลยนะทั้งตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราด้วยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือมีไข้สูงคล้ายไข้เลือดออกค่ะมีเกล็ดเลือดต่ำและเม็ดเลือดขาวต่ำและในรายที่รุนแรงนะคะอวัยวะเนี่ยอาจจะล้มเหลวได้ด้วยนะคะรวมถึงที่สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังก็คือการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้เกิดจากการถูกเห็บกัดอย่างเดียวนะหลายคนที่ชอบทำกันมากคืออะไรคะจับเห็บขึ้นมาแล้วก็บี้กันด้วยมือเปล่านั่นแหละห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าสารคัดหลั่งจากเห็บเนี่ยจะสัมผัสเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยตรงเลี้ยงน้องหมาต้องหมั่นใส่ยาป้องกันเห็บอย่างสม่ำเสมอด้วยนะยิ่งถ้าใครนะคะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยเข้ามานอนด้วยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังคุณหมอเนี่ยยังบอกอีกว่าตอนนี้นะคะประเทศจีนเนี่ยเริ่มพบกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเห็บนะคะที่มีอาการคล้ายกันอีกด้วยซึ่งทางศูนย์วิจัยในไทยเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เพื่อรับมือให้ทันท่วงทีนะคะก็ย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคุณผู้ฟังเลี้ยงสุนัขต้องดูแลเห็บให้ดีนะคะห้ามบีเห็บด้วยมือเปล่านะถ้าใครเนี่ยที่มีอาการไข้สูงหรือว่าสงสัยว่าถูกเห็บกัดเนี่ยในช่วงนี้นะให้เราเนี่ยควรไปพบแพทย์ทันทีก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยแหละคุณผู้ฟังมันบางทีทุกวันนี้นะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนอกจากจะต้องระวังในเรื่องของสภาพอากาศเนาะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ก็ต้องระวังในเรื่องของเนี่ยโรคที่มันมาใหม่แบบนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หลากหลายบทเพลงที่ได้แนะนำมาจะได้เปิดให้ครบเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆนะจากทางพี่ทองฟ้าสีครามนะคะกับบทเพลงคิดถึงเธอของนากาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ

ันในช่วงสุดท้ายนะคุณฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเหมือนเร็วมากเลยอ่ะเหมือนได้นั่งจัดรายการอยู่แป๊บเดียวข้อมูลข่าวสารของเรายังมีเยอะมากมายเหลือเกินนะคะพี่บนสวรรค์ใช่เสียดายเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรเอาวันต่อไปก็ได้กดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้มันงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นนายก็ต้องได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสจัดรายการแบบว่าทุกวันบ่อยๆเหมือนกับดีเจท่านอื่นแต่ก็ทุกครั้งที่ว่างนะคะก็จะพยายามมาให้ครบทุกครั้งเลยนะคะเพื่อที่จะนำข่าวสารเนี่ยทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเองหรือว่าจะเป็นจากทางข้อมูลของทางรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือข่าวสารอะไรที่เราควรที่จะรู้เนี่ยมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะสัญญาว่าจะมาทุกครั้งแน่นอนถ้าว่างนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายนี้เนาะแน่นอนเป็นปกติของรายการเลยนะคะในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมาเตือนภัยออนไลน์กันนะคะจะได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์กันนะไม่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่เราฟังรายการของไอเนี่ยจะต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเอาละค่ะมีใครที่เป็นสายเที่ยวไหมแบบว่าบางทีเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินได้เนาะแพ็คกระเป๋าเตรียมเช็คอินความรู้สึกของเราเนี่ยพอมันจะได้ไปเที่ยวเนาะมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมคะจนอยากที่จะหยิบมือถือเนี่ยโทรศัพท์ของเราเนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปนะบอร์ดดิ้งพาสหรือว่าอีทิเก็ตลงสตอรี่เปิดวาร์ปกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ฟังต้องมาหยุดคิดกันแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ไอมีเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะที่อยากจะมาเตือนภัยสายโซเชียลกันนิดนึงหลายคนคิดว่าแหมก็แค่ถ่ายรูปตั๋วเครื่องบินเองอะไอแบบว่าแค่ปิดชื่อนามสกุลไว้แล้วไม่มีใครรู้หรอกบอกเลยนะคะว่าปิดแค่ชื่อยังไม่พอค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าตั๋วเครื่องบินเพียงใบเดียวเนี่ยมันซ่อนข้อมูลลับของเราเนี่ยไว้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปเนาะอาจจะเป็นเนี่ยพวก booking reference นะคะหรือว่ารหัส PNR เนี่ยแค่มีแบบเลขนี้นะคะใครก็สามารถที่จะเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลการเดินทางเปลี่ยนที่นั่งของเราหรือแม้แต่ยกเลิกเที่ยวบินของเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้รวมถึงเลขตั๋วเดินทางและเลขสมาชิกสะสมใหม่ของเราพวกนี้แหละค่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งนั้นต้องระวังกันไว้ให้ดีรวมถึงพวกบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดต่างๆนะอันนี้ก็คือสำคัญสุดๆเลยนะคะต่อให้พวกเราเนี่ยเซ็นเซอร์นะตัวหนังสือแบบเนียนเลยนะแต่ว่าถ้าเราลืมปิดบาร์โค้ดพวกแฮกเกอร์นะพวกมิจฉาชีพสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีนะคะจะสแกนฟรีบนมือถือแบบสแกนแป๊บเดียวเลยนะข้อมูลของเราก็จะหลุดออกมาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะก่อนที่จะโพสต์รูปตั๋วเครื่องบินครั้งต่อไปท่องเช็คลิสต์นี้ไปพร้อมกับอาเลยนะปิดชื่อนามสกุลและข้อมูลผู้โดยสารปิด booking reference นะแล้วก็หรือว่ารหัส PNRแล้วก็ปิดเลขตั๋วและเลขสมาชิกให้เรียบร้อยรวมถึงที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือพวกบาร์โค้ดและ QR โค้ดต่างๆที่อยู่ในตั๋วของเราเนี่ยต้องปิดให้มิดชิดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการโพสต์รายละเอียดเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ขณะที่เรากำลังเดินทางด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะบางคนเนาะคุณผู้ฟังก็เข้าใจได้แหละอยากที่จะแบบยังไงอยากที่จะบอกกล่าวเพื่อนสาชาวโซเชียลของเรานะว่าฉันจะบินแล้วฉันจะไปเที่ยวประเทศนั้นฉันจะไปเที่ยวเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีนี่แหละบางทีโซเชียลเนาะคุณผู้ฟังมันที่เขาบอกกันก็คือมันเป็นดาบสองคมถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีเอาไม่ทันเอาไม่อยู่ก็จะเกิดเป็นภัยใกล้ตัวของเรานะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังจำที่ไอบอกไว้ง่ายๆเลยนะตั๋วเดินทางตั๋วเครื่องบินของเรานะคะเป็นเอกสารข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่ของที่ควรจะโพสต์ให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลทุกอย่างนะคะก็ด้วยความหวังดีนะจากทางสวท.ขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดเลยนะคะที่วันนี้ได้นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ถือว่าเวลาผ่านไปเร็วนะหมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องลาเพียงเท่านี้พี่ทองฟ้าสีครามขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็ถ้าขอมานะแล้วแบบว่ามี
มีคิวว่างนะคะเปิดให้ทุกท่านเลยนะคะและเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวอาจจะได้สัก2เพลงในช่วงท้ายนะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามกันนะคะทั้งทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่วันนี้เข้ามาทักทายกันหลายท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะดีเจอาไอก็ขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะลากันไปด้วยบทเพลงนะคะที่ทางบ้านนะคะแนะนำเข้ามามอบให้กับดีเจกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะกับทะเลไม่เคยหลับนะคะสวัสดีค่ะ

0: ัน
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน
2: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
9: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่าเราตักเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย์
10: นายสุชาติชมกลิ่น

0: สิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วิทยุสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีอย่าลืมติดตามฟังสวทเลยสวทเลยสวทเลย
1: มาฟังสวทเลยเด้อค่ะเด้อ
2: สวทเลย
1: สวทเลยเด้อค่ะเด้อ
3: สาระดีมีทุกมือคลื่น 95.25 ฮันแนว
1: โดยมาฟังน้ำกันเด้อพี่น้อง
4: แชร์กลโกงมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีม้าหากมีชื่อพัวพันโดนระงับทันทีทุกบัญชีทุกธนาคารกลับมาเปิดบัญชีใหม่ยากและยังมีโทษทางกฎหมาย 1. ขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีหากเป็นบัญชีม้ามีโทษจำคุก3ปีหรือปรับ 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. โฆษณาจ้างเปิดบัญชีจำคุก 2-5 ปีหรือปรับ 200,000-500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับออกห่างจากบัญชีม้าก่อนจะนำพาปัญหามาให้หยุดได้ก่อนสายเกินแก่หากถูกหลอกไปแล้วให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อปิดบัญชีและแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนปัญหาทางการเงินได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
5: จังหวัดเลยเชิญชวนประชาชนเยาวชนที่หลงก้าวเดินทางผิดผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถานพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอและโรงพยาบาลจังหวัดโดยผู้ผ่านการบำบัดรักษานอกจากจะได้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมแล้วยังได้รับสิทธิ์ดังนี้ 1. ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 2. ไม่มีความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพตามกฎหมาย 3. ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ด้านสวัสดิการสังคมอาชีพการศึกษาเงินทุนสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยชั่วคราวและการสงเคราะห์อื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใส

0: ส่วนราชการสังคมและคนรอบข้างพร้อมให้โอกาสเสมอด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กับผมปณพัฒน์แสงสีเรืองจากสวทเลยครับวันนี้สวทเลยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผู้ผลิตรายการครับพบกันวันนี้ก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับแนะนำผู้ร่วมทีมงานนะครับสำหรับช่างเทคนิคที่ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยคุณไพโรจน์ทองเวียงคุณปิยพัฒน์การกล้าคุณสุวพันธ์อมาตยกุลคุณเจนรงค์คมในครับประสานงานโดยคุณหทัยรัตน์เกตเกศรอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นครับสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรับชมนะครับสามารถติดตามผ่านทางสวท.หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่11จังหวัด12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ Facebook Page ของแต่ละสถานีครับสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องอย่างที่เรียนให้ทราบครับยังคงนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยายผลนโยบายของรัฐบาลเรื่องของภารกิจของรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมทั้งเรื่องราวต่างๆและการรายงานข่าวจากหน่วยข่าวในพื้นที่สวท.นครราชสีมาและสวท.หนองคายครับซึ่งไปเริ่มกันที่เรื่องของการส่งมอบไม้จันหอมให้กับกรมศิลปากรสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับ14กันยายน2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับก็ได้ทำพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับกรมศิลปากรสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับโดยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับกรมศิลปากรว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนครับและไม้แผ่นอีก 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16 ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดพิธีส่งมอบในวันนี้ครับที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่างสิบหมู่ครับโดยเช้าวันนี้เองนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับเวลา 7:30 น.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับท่านก็ได้เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคร่วมพิธีครับโดยขออภัยครับประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีครับ ดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีส่งน้ำไม้จันหอมและผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้โปรยดอกไม้บริเวณโดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งมีระยะทางประมาณ270กิโลเมตรในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังครับซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านก็พบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะนะครับเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณครับทั้งนี้ไม้จันหอมก็เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งแล้วก็มีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันครับเพื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นก็จะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบในวันนี้ครับผ่านการประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ประชาชนจิตอาสาดำเนินการแปรรูปพร้อมประสานคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้จันหอมที่แปรรูปแล้วเสร็จอย่างละเอียดครับเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพมาตรฐานงานช่างสิบหมู่ก่อนดำเนินงานจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตามแผนงานที่วางไว้โดยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่างสิบหมู่แล้วก็จะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์ที่18กันยายนนี้นะครับเป็นวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครม.ครับก็ได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับโดยกระทรวงมหาดไทยครับได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดรวมถึงนายอำเภอทั้ง878อำเภอให้เชิญชวนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์นี้นะครับเวลา 7:30 นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีในส่วนของจังหวัดแต่ว่าในส่วนของอำเภอนั้นให้นายอำเภอเป็นประธานในพิธีโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ด้วยครับก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานในวันศุกร์นี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้14กันยายนนะฮะก็เป็นวันแรกของการจัดงาน Gas Tech 2026ที่ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีการรวมตัวรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับร่วมหารือการลงทุนความร่วมมือและการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนครับได้เดินหน้าเจรจาธุรกิจและโครงการพลังงานในระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวครับโดยเช้าวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้เป็นประธานเปิดงานแล้วก็กล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026
3: ซึ่งท่านนายกก็บอกนะครับว่าปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญโจทย์สำคัญร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นสำหรับประเทศไทยพลังงานส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพต้นทุนการดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันครับความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่เข้าถึงได้ในโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึง3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของไทยโดยแนวทางแรกนะครับก็คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมซึ่งก๊าซธรรมชาติและ LNG จะยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าขณะที่ไทยมุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนพร้อมกระจายแหล่งพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมครับส่วนแนวทางที่2ครับก็คือการทำให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นได้จริงผ่านการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานโดยตั้งแต่กลางเดือนหน้านะครับตุลาคมนี้รัฐบาลก็จะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนครัวเรือนเนี่ยติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมยกเว้นภาษีนำเข้าส่วนประกอบบางประเภทครับเพื่อช่วยลดค่าไฟแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดมากขึ้นพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพจากภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็กระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชนครับส่วนแนวทางที่3ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนากฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรแล้วก็ระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนในระยะยาวครับทางนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยไทยก็มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น 37% นะครับแล้วก็มีศักยภาพสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลต้องการให้การลงทุนเหล่านี้ไม่เพียงนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังช่วยยกระดับทักษะของคนไทยเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยครับท่านนายกก็เน้นย้ำนะครับว่าความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะเป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานโดยประเทศไทยครับพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศในด้านก๊าซธรรมชาติแล้วก็ LNG พลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานการจัดการคาร์บอนไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดพร้อมใช้จุดแข็งจากทั้งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานและก็บุคลากรที่มีศักยภาพผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและก็ความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคครับซึ่งการจัดงาน Gas Tech ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับก็ถือเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงประชาคมพลังงานจากทั่วโลกแล้วก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่การลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมครับไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ว่าเชื่อถือได้ในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงเข้าถึงได้สะอาดแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งงาน Gas Tech นั้นก็จัดขึ้นที่ไบเทคนะครับระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมเมื่อสักครู่นะฮะที่เห็นภาพเมื่อสักครู่บนหน้าจอนะครับก็เป็นการกลับมาหรือว่าเป็นการหวนคืนกลับมาอีกครั้งในรอบ18ปีสำหรับประเทศไทยนะครับในบทบาทของการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech งานนี้ก็เป็นเวทีระดับโลกนะฮะอย่างที่เรียนไปนะครับไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมีรัฐมนตรีมีการประชุมที่รวบรวมผู้นำรัฐบาลจากแอฟริกาเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางครับมาแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพลังงานให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้านแหล่งจัดหาพลังงานนะครับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech ครั้งนี้ฮะพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเวทีสำคัญระดับโลกประชาชนได้อะไรบ้างนะฮะก็อันแรกนั่นคือไทยเราเป็นศูนย์กลางเจรจาแล้วก็ดีลพลังงานโลกครับเปิดเวทีให้ไทยเนี่ยต่อยอดแล้วก็บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการซื้อในตลาดเนี่ยมุ่งสู่สัญญาระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็ปริมาณ ครับเสริมความมั่นคงทางพลังงานนะครับก็เชื่อมโยงเครือข่ายผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ผู้นำระดับโลกจาก150ประเทศเนี่ยนะฮะเพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตพลังงานแล้วก็บริหารต้นทุนค่าไฟใหม่เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนครับรองรับยุค AI แล้วก็ Data Center นะครับก็มีการหารือร่วมกันของหน่วยงานอย่างกฟผ.แล้วก็เวทีพิเศษเพื่อจัดหาพลังงานสะอาดแล้วก็เสถียรภาพทางไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟที่พุ่งสูงขึ้นจาก Data Center ครับและอีกอย่างนึงคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำจากหลายประเทศนะครับเข้าร่วมพร้อมกับทีมงานของแต่ละประเทศด้วยก็จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนทั้งผู้บริหารระดับสูงแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเวทีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้นะวันแรกจนถึงวันที่17กันยายนนี้คราวนี้มาติดตามภารกิจของรัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงนี้กันบ้างครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นกันที่นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมหาสารคามครับเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การพัฒนาภาคการเกษตรรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมกันนี้ก็ได้มอบนโยบายและก็ปัจจัยการผลิตรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด้วยครับโดยในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่แปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์หมู่ที่6บ้านน้ำจั้นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับไปรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่พบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มอบนโยบายแล้วก็ปัจจัยการผลิตครับพร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาแล้วก็แนวทางพัฒนาการผลิตในพื้นที่ส่วนในช่วงบ่ายครับท่านรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ฝายเปรมห้วยเชียงส่งตำบลขวาวใหญ่นะอำเภอกันทรวิชัยรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาแล้วก็แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพบปะพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ครับจากนั้นในช่วงเวลา 16:00 นก็ได้เดินทางไปยังวัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยรับฟังผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มพร้อมกับมอบนโยบายแล้วก็พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและพี่น้องเกษตรกรครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับก็เป็นการติดตามการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการผลิตแหล่งน้ำแล้วก็การส่งเสริมอาชีพด้วยควบคู่ไปกับการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงครับเพื่อนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่มุ่งสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนครับส่วนในวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นภารกิจที่มหาสารคามนะครับส่วนในวันนี้ครับในช่วงเวลา 11:00 นช่วงสายๆที่ผ่านมานางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่นครราชสีมาครับเพื่อเปิดงานสัมมนาที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีนางทันทิตาบุญยมณีกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรและก็ภาคีเครือข่ายจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนานี้ขึ้นนะครับก็ครอบคลุมทั้ง6ภาคทั่วประเทศไทยโดยการจัดงานในวันนี้ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่5ที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานที่ถือว่ามีศักยภาพทางการเกษตรแล้วก็มีความหลากหลายของสินค้าสูงภายในงานนะครับก็มีการเสวนาแล้วก็การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จริงระหว่างเกษตรกรเพื่อถอดบทเรียนการรับมือความเสี่ยงในพื้นที่มีนิทรรศการนะครับนำเสนอผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน นอกจากนี้ก็มีการแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าด้วยนะฮะเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของโคราชนะครับรวมทั้งผลงานวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยนะครับการสัมมนาแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับก็จะช่วยให้เกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขามีความรู้ความเข้าใจสามารถเข้าถึงแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมครับไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศตลอดจนขยายผลองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างภาคการเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับนี่ก็อีกท่านนึงนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกท่านนึงเหมือนกันนะครับนายวัชรพลขาวขำนะฮะเมื่อวานนี้นายวัชรพลนะครับก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับโดยมีนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงวนส่วนราชการพี่น้องประชาชนแล้วก็เยาวชนเข้าร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามจำนวน1 ล้านตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปีแห่งการสถาปนากรมประมงพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำนิทรรศการวิถีชาวประมงและก็กิจกรรมของชุมชนครับซึ่งเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพประมงนั้นเป็นนโยบายสำคัญครับที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็อาชีพพร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนซึ่งกุ้งกล้ามกรามครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ถือว่ามีมูลค่าสูงและจากข้อมูลที่ผ่านมาก็พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นของเรานี่เองนะครับจึงมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนโดยรอบทางนี้ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงแหล่งน้ำแล้วกว่า200 ล้านตัวครับแล้วก็จะเดินหน้าสนับสนุนการปล่อยสัตว์น้ำแบบนี้อย่างต่อเนื่องสำหรับการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามครั้งนี้ก็มุ่งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำสร้างแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพประมงให้แก่ประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยโดยเฉพาะการสร้างรายได้จากการจับกุ้งกล้ามกรามควบคู่กับการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพการกล่าวสุนทรพจน์การแข่งขันกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่แล้วก็มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำชุมชนด้วยพร้อมกันนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวคำนะครับท่านได้ลงเรือตรวจการประมงในเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยเพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับที่ลงพื้นที่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะในช่วงวัน2 วันนี้อันนี้ไปติดตามเรื่องของความมั่นคงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะครับตอนนี้ก็มีการร่วมมือกันดูแลความสงบเรียบร้อยยกระดับการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่โรงแรมแคนเทอรี่เบย์จังหวัดระยองนะครับประเทศไทยนะครับก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการตำรวจครั้งที่9ครับเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันการประชุมมีพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารอิทธิสารรณชัยครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยประธานร่วมฝ่ายไทยแล้วก็พลจัตวาดร.วันธรสุริศักดิ์รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาวและประธานร่วมฝ่ายลาวเป็นประธานร่วมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2 ประเทศครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ผลการดำเนินงานพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในประเด็นสำคัญนะก็คือเรื่องของยาเสพติดและสารตั้งต้นเรื่องของการค้ามนุษย์และการลักลอบข้ามแดน การติดตามผู้กระทำผิดข้ามแดนการลักลอบค้าสัตว์ป่าพันธุ์พืชแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอาชญากรรมร้ายแรงตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและไซเบอร์โดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์และการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีครับซึ่งทั้งสองฝ่ายครับก็ตระหนักว่าอาชญากรรมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมครับโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการติดตามผู้กระทำผิดรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบจากอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะประสานงานกันนะสานต่อแล้วก็ยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปุ่งเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลครับการสืบสวนสอบสวนการติดตามผู้กระทำผิดข้ามแดนและการให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินทางการท่องเที่ยวการค้าและการใช้ชีวิตของประชาชนคนไทยและก็คนลาวครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ครับก็ถือเป็นอีกก้าวของความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและก็ลาวนะฮะโดยประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งที่9แล้วก็สปป.ลาวก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่อไปครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะฮะเพื่อสานต่อผลการหารือแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างกันอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือดังกล่าวครับตำรวจไทยและลาวก็ยังคงพัฒนาการทำงานร่วมกันนะฮะให้สอดคล้องกับสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมุ่งให้การประสานงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างกันมีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร่วมกันป้องกันและก็ลดผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในภาคอีสานของเรานะก็มีหลายจังหวัดที่ติดพื้นที่มีแม่น้ำโขงกั้นนะฮะเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับอย่างจังหวัดเลยเองก็เป็นพื้นที่ชายแดนนะครับการที่จะร่วมมือกับสปป.ลาวร่วมมือกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนที่มีการร่วมมือกันนะฮะเมื่อมีการประสานงานกันร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเร็วๆนี้นะครับในวันที่15ถึง17กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง17กันยายนเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทยลาวครั้งที่21ครับก็จะมีการปรึกษาหารือกันนะครับระหว่างไทยลาวร่วมมือกันสร้างความมั่นคงในพื้นที่ในมิติต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดแล้วนะครับนายชัยพจน์จรุณพงษ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านก็ได้พูดคุยในรายการผู้ว่าพบประชาชนที่ออกอากาศทางสวทเลยนะครับระบบ FM 95.25 MHz AM 1341 kHz แล้วก็สวทด้านซ้าย AM 909 kHz แล้วก็Facebook เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยท่านได้พูดถึงนะฮะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยได้จังหวัดเลยของเราเนี่ยก็มีการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการชูนวัตกรรมทางสังคมโดยใช้โมเดลที่เรียกว่าโมเดลป้อมยามประจำหมู่บ้านครับแล้วก็ป้อมยามประจำชุมชนที่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่บูรณาการกันกับพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับร่วมกับภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐควบคู่ไปกับการตั้งด่านตรวจสกัดตามเส้นทางต่างๆอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับเชื่อมต่อแล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อต้องเข้มข้นนะในการตรวจสกัดยาเสพติดแล้วก็มีการลาดตระเวนบริเวณชายแดนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถสร้างผลงานการปราบปรามได้อย่างเห็นผลนะครับพร้อมเปลี่ยนเบาะแสลับจากชาวบ้านให้เป็นพลังในการบำบัดและฟื้นฟูชุมชนนะครับซึ่งผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์90วันนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะควิกบิ๊กวินนะฮะในพื้นที่จังหวัดเลยเฉพาะ2เดือนแรกครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเลยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดเลยได้ถึง922รายครับก็แบ่งเป็นคดีครอบครองเนี่ย449คดีคดีเสพ394คดีคดีจำหน่าย79รายของกลางก็เป็นยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดนะฮะ ไอซ์417กิโลกรัมแล้วก็สามารถยึดเงินสดของกลางได้กว่า5ล้านบาทครับคุณผู้ฟังครับหัวใจสำคัญของยุทธวิธีนี้ก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยโครงสร้างของป้อมยามประจำหมู่บ้านนั้นก็อย่างที่เรียนทราบครับเป็นการบูรณาการร่วมกันกับชุมชนนะครับกับภาครัฐนะครับก็เป็นการประสานพลังระหว่างภาคประชาชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำคุ้มอสมชรบอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจครับช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับอีกทั้งก็มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสแจ้งข่าวสารเบาะแสทางลับแก่เจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลมาคัดแยกกลุ่มผู้ค้าผู้เสพแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชออกจากกันนะครับยังเป็นระบบนำไปสู่การส่งชุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในพื้นที่ทันทีครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะฮะที่ร่วมมือกันสอดส่องแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางราชการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้อมยามประจำหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดเลยที่สามารถเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้กลายเป็นหมู่บ้านสีขาวที่เป็นหมู่บ้านปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริงครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเลยนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างนะฮะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนก็มีการบูรณาการประชาชนกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายนะฮะก็มีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเช่นกันเห็นว่าล่าสุดมีการจับยาบ้าเกือบ 400,000 เม็ดนะฮะริมแม่น้ำโขงมูลค่ากว่า20ล้านบาทแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับผู้สื่อข่าวปวท.หนองคายนะฮะคุณพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันเลยครับ
4: วันนี้สวทหนองคายจะมารายงานข่าวในประเด็นแรกนะคะหนองคายจัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่4และครั้งที่5สรุปผลงานเดินหน้าพัฒนาจังหวัดหนองคายนะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่4และครั้งที่5ตามโครงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาจังหวัดและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมวานาเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะภายในงานนะคะมีการรายงานผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการจัดการขยะการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาการดูแลสุขภาพและอาหารปลอดภัยการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูล
5: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะวันนี้สวทอดอนธานีรายงานข่าวนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อุดรธานีตรวจความพร้อมท่าอากาศยานประเดิมเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรรับมหกรรม
4: และประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้ยังกล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจังหวัดเตรียมสนับสนุนการผลิตหนังสั้นที่นำเสนออัตลักษณ์และเรื่องราวของจังหวัดหนองคายเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะวันนี้ส
4: วัสดีนะคะจังหวัดหนองคายมุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะมากันในที่ประเด็นที่2นะคะหนองคายได้แถลงจับยาบ้าเกือบ 400,000 เม็ดริมแม่น้ำโขงมูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะโดยวันที่13กันยายน2569นะคะที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107บ้านวัดหลวงตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แถ ถลงผลการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าจำนวน 396,000 เม็ดพร้อมรถยนต์1คันรวมมูลค่าของกลางกว่า20ล้านบาทซึ่งการจับกุมครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหลังวัดจอมนางบ้านจอมนางตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยเมื่อเวลาประมาณ 3:00 นของวันที่13กันยายนนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายพร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน 396,000 เม็ดและรถยนต์ Honda Jazz สีขาว1คันก่อนนำตัวพร้อมของกลางเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับการแถลงข่าวนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารศุลกากรหน่วยเรือและหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ร่วมติดตามและแถลงผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามขั้นตอนต่อไปค่ะพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
3: ขอบคุณคุณพุทธรักษาครับซึ่งการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายแดนอย่างที่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายเนี่ยเรียกได้ว่ามีการจัดแถลงการจับกุมเนี่ยแทบทุกสัปดาห์เลยครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับแปลว่ายาบ้ายาเสพติดต่างๆเนี่ยจะเข้ามาในพื้นที่นะครับมีการจับกุมบ่อยมากนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มข้นนะครับมีการบูรณาการกันทั้งส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนในการร่วมด้วยช่วยกันการปราบปรามในเรื่องของยาเสพติดสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อไม่ให้เข้ามาที่ชุมชนครับเพราะว่าเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อบุตรหลานของพี่น้องประชาชนนะครับจากเรื่องของยาเสพติดนะครับไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณภักจิราพรพินโยตอนนี้อยู่ในสายแล้วหรือยังครับทีมงานต่อสายนะครับสวัสดีครับคุณภักจิราครับ
6: สวัสดีค่ะพี่หน่อยแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังรายการข่าวเล่าเรื่องค่ะ
3: ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะฮะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านมาตรวจติดตามเรื่องอะไรครับ
6: เมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเน้นดูเรื่องหลักๆเลยคือการขับเคลื่อนนโยบายของพม.ทั้ง8ด้านเลยนะคะโดยเปิดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.แคร์ส่งมอบสวัสดิการณเทศบาลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยพม.แคร์นะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยเน้นนำสวัสดิการและความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบภัยนะคะที่ประสบปัญหาทั้งเรื่องสังคมแล้วก็ปัญหาทางการเงินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีเรื่องของการอุดหนุนกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสค่ะก็มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมกับกายะอุปกรณ์รถเข็นที่สำหรับผู้ทุพพลภาพนะคะรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและยั่งยืนค่ะพี่หน่อย
3: ครับก็ดูแลกลุ่มเปราะบางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้นะครับที่เห็นภาพตอนนี้ก็น่าจะเป็นสกายวอล์กครับน้องภัชิราครับภารกิจนอกจากท่านขับเคลื่อนเรื่องของพม.แคร์แล้วเนี่ยส่งมอบความห่วงใยผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องของสกายวอล์กด้วยเขาเขื่อนลั่นใช่ไหมครับ
6: เขาเขื่อนลั่น
3: ตอนนี้เปิดให้บริการหรือยังครับ
6: เตรียมเปิดให้บริการค่ะ
3: ครับ
6: คือสกายวอล์กขับเขื่อนลั่นก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะริมเขื่อนลำตะคองค่ะก็จะมีการเช็คอินแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้วยบางท่านอาจจะเห็นสกายวอล์กหลายๆที่แต่ที่จังหวัดนครราชสีมาเรายังไม่มีแต่กำลังสร้างอยู่นะคะจะอยู่ที่เขาเขื่อนล่านตำบลคลองไผ่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: ซึ่งวันที่9
6: ในโดนที่ผ่านมา
3: เชิญครับต่อครับ
6: ท่านรองผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที่นะคะท่านชื่อว่าท่านมนัสสุวรรณลิงค่ะพร้อมกับนายสรวิทย์เหล่านินนายอำเภอสีคิ้วนะคะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน เรื่องของการเตรียมสกายวอล์กดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการค่ะก็จะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของส่วนก่อสร้างจริงเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่เนี่ยพร้อมปลอดภัยและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะเป็นส่วนที่เพิ่มสีสันให้จังหวัดนครราชสีมาเรานะคะแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจบางท่านอาจจะเห็นภาพออกไปตามสื่อโซเชียลบ้างจะมีพระพุทธรูปใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้วยให้สักการะกันด้วยค่ะ
3: ครับก็คล้ายๆของที่จังหวัดเลยก็จะมีสกายวอล์กอยู่ที่เชียงคานก็จะมีที
6: ่
3: ภูคกงิ้วที่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางแล้วก็สกายวอล์กจะอยู่เบื้องหน้าของพระพุทธรูปก็มองเห็นแม่น้ำเห็นวิวสวยๆแต่เท่าที่เห็นภาพตอนนี้ที่หน้าจอตอนนี้คือเขื่อนลำตะคองถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
3: ครับก็จะเห็นวิวของน้ำแล้วก็ภูเขาแต่ว่ามันเป็นวิวของประเทศไทยแต่ถ้าเป็นของจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับก็ที่เชียงคานสกายวอล์กเนี่ยก็จะเห็นแม่น้ำสองสีคือฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำเหืองก็จะมีสีเหมือนชาไทยอะครับสีน้ำตาลแล้วก็อีกแม่น้ำโขงนะที่ไหลมาบรรจบกันนะครับสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของสปป.ลาวเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแรกของประเทศจุดแรกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลมาอย่างภาคอีสานก็จะผ่านที่จุดเชียงคานก็มีสกายวอล์กเช่นกันเมื่อสักครู่ดูในภาพแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคล้ายๆกับสกายวอล์กที่เชียงคานเลยนะฮะลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้บริการนี่คาดว่าเมื่อไหร่ครับน้อง
6: ทางจังหวัดนะคะจะพร้อมเปิดให้บริการภายในปีหน้าค่ะต้นปีค่ะ
3: ภายในปีหน้าก
6: ำลังคิดเรื่องของความปลอดภัยค่ะเพราะว่าการมาท่องเที่ยวเลยสำคัญเลยคือต้องให้นักท่องเที่ยวของเราปลอดภัยนะคะ
3: สำคัญที่สุดครับต้องได้รับความปลอดภัยเพราะนั้นต้องมีการตรวจสอบนะครับหลายๆด้านนะครับพร้อมก่อนค่อยเปิดนะฮะไม่ใจร้อนนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนล่วงหน้าละกันนะครับว่าถ้าหากเปิดเรียบร้อยเมื่อไหร่แล้วทีมงานของสวทนครราชสีมาก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์กันให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับการเปิดให้บริการวันนี้ขอบคุณน้องภัชราพรพินโยครับ
6: ขอบคุณคุณหน่อยปัณพัฒน์นะคะและคุณผู้ฟังรายการข่าวเล่าเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเป็นสกายวอล์กเขาเขื่อนลั่นที่คลองไผ่นะครับก็ใกล้เปิดให้บริการแล้วนะครับก็เชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโคราชที่ถือว่ามีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศริมลำตะคองนะฮะชมทัศนียภาพของพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับอำเภอสีคิ้วแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณฟังผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามคัดข่าวเล่าเรื่องกันต่อครับ

0: รายการคัดข่าวเล่าเรื่องครับคุณผู้ฟังครับนำเพลงออกพรรษาที่เชียงคานมาฝากกันเนื่องจากว่าวันที่19ตุลาคมถึง27ตุลาคม2569นี้นะครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็จัดงานประเพณีออกพรรษาเชียงคานนะครับออกพรรษาที่เชียงคานนะครับบริเวณถนนริมแม่น้ำโขงและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคานครับ10วัน10คืนกันเลยทีเดียวครับก็มีการเปิดงานแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตานะครับแล้วก็ขบวนแห่ปราสาทพึ่งประเพณีไหลเรือไฟมีการแข่งขันเรือยามิตรภาพไทยลาวด้วยนะครับมีการเลือกมีการจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกสินค้าโอท็อปมากมายนะครับแล้วก็ภาคการบันเทิงด้วย19ตุลาถึง27ตุลาคม2569ก็ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีงานออกพรรษาเชียงคานนะครับก็เชื่อว่าในช่วงออกพรรษาก็หลายๆที่ก็จะจัดงานนี้เหมือนกันนะครับน้องคายนะก็จะมีงานใหญ่เช่นกันนะครับนะฮะเรื่องของบังไฟพญานาคต่างๆนะครับเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับฝากไว้สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเดือนนี้เดือนกันยายนก็เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับใครหลายคนนะครับที่กำลังจะย่างเข้าสู่ถนนสายที่61นะครับซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตหลังวัยเกษียณหรือว่าช่วงชีวิตที่เมื่อย่างเข้าสู่ปีที่61หลังจากที่ทำงานแล้วก็รับราชการมาเป็นเวลานานแล้วจนครบ60ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยการเดินทางสิ้นสุดวัยทำงานนะครับเราก้าวสู่ถนนสายใหม่ที่มีอิสระในการใช้ชีวิตฝากไว้ในเรื่องของให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะช่วงนี้ที่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะมาหลอกลวงเอาเงินออมเงินบำเหน็จบำนาญของท่านที่เก็บสะสมมาตลอดการทำงานในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ย มันอยู่ในธนาคารดีๆนะฮะแต่ว่ามิจฉาชีพจะหลอกลวงให้ท่านโอนนะโอนเงินให้นะครับกลโกงมีหลายรูปแบบครับปัจจุบันก็มีความแนบเนียนมากขึ้นทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างหรือว่าบุคคลใกล้ชิดบ้างไปจนถึงส่งลิงก์ปลอมแล้วก็หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจนมีผู้หลงเชื่อแล้วก็สูญหายสูญเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวครับเพราะนั้นถ้ามีสัญญาณเตือนถ้าหากมีบุคคลโทรศัพท์หรือส่งข้อความเข้ามานะบุคคลแปลกหน้าเร่งให้โอนเงินขอข้อมูลสำคัญท่านอย่าลงเชื่อนะครับต้องหยุดคิดก่อนนะครับอย่าลงเชื่อนะครับแล้วก็ถ้าเจอคำพูดที่บอกว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องโอนเดี๋ยวนี้ห้ามบอกใครนะถ้าไม่ทำบัญชีจะถูกอายัดอะไรทำนองนี้นะฮะท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านอย่าลงเชื่อง่ายๆนะครับเพราะว่าเงินทองสะสมมาทั้งชีวิตนะครับก็ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนด้วยนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นรหัส OTP เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบนะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าควบคุมโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาดครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่เชื่อทันทีนะครับเมื่อได้รับโทรศัพท์หรือข้อความเกี่ยวกับเงินหากไม่แน่ใจนะท่านวางสายไปเลยนะครับหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยงานหรือธนาคารผ่านช่องทางด้วยตัวเองช่องทางทางการนะฮะอย่าติดต่อกลับผ่านเบอร์หรือว่าลิงก์ที่ผู้โทรส่งมานะครับก็ฝากไว้ส่วนครอบครัวคนใกล้ชิดก็เช่นกันช่วยกันนะครับพูดคุยกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะเรื่องการรับสายจากบุคคลแปลกหน้าการกดลิงก์และการทำธุรกรรมออนไลน์ถ้าหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติควรช่วยตรวจสอบทันทีครับไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเพียงลำพังในสถานการณ์ที่ถูกกดดันครับเก็บเงินทั้งชีวิตนะครับอย่าให้มิจฉาชีพพรากไปในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีครับเงินบำนาญหรือว่าเงินออมอาจจะเป็นหลักประกันสำคัญของชีวิตในวัยเกษียณนะครับการรู้ทันกลโกงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้สูงอายุแต่เป็นเรื่องที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569พรุ่งนี้พบกับสวทด่านซ้ายในเวลา 15:10 นโดยประมาณครับวันนี้ผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองพร้อมด้วยทีมงานสวทเลยลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 ถึง 16:00 สดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: 3ปีความ เสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนมน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้กล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงานแก๊สเทค2026ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

0: ปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอเสกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอพรพิสัยอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านดุงอำเภอสีธาตุอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอศรีสงครามอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภออุทุมพรวิสัยอำเภอยางจุ่มน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอจอมพระอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอประทายอำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอคงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอบ้านใหม่ชัยพศอำเภอพุทธไทยสงอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประโคนชัยอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสกลนครจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดปัทลุงอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอลำนาจังหวัดชุมพรปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็ม 99.5 สู่ MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุด

0: อุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: เคราะห์ชุดเยียวยาผู้เช่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
2: นี่การคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: Singa, Sie den Kücha, Sie Kausa, Sana, Nam Yen Mai Wa, Prat Mahagasa, Thai, Prat Mahagasa, Thai.โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
1: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท. ขอนแก่น

0: ากผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กร่วมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวท.พิษณุโลกโดยมีดิฉันพัทธิราธรรมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการกับช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านไปย้อนชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2501ในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชบรรยากาศเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จากพระราชวังเดิมเสด็จยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งเนื่องในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชอันเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยกระทำทุกครั้งที่เสด็จพระมหากษัตริย์เสด็จไปถึงเมืองพิษณุโลกเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงพระจุรายทรงพระพุทธชินราชทรงถวายพัดรัตนาภรณ์แด่พระพุทธชินราชและถวายเครื่องราชสักการะมีธูปเทียนและต้นไม้เงินทองได้ทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีของบุรพกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งคือทรงเปลื้องสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์จากพระองค์ถวายเป็นพระพุทธบูชาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายพระภูษาทรงสะพักเป็นพุทธบูชาด้วยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนผ้าไตรและย่ามแก่พระสงฆ์20รูปพระสงฆ์รับพระราชทานแล้วออกไปครองผ้า

ัดรัตนาภรณ์ที่ถวายพระพุทธชินราชพระภูษาทรงสะพัดและสายสะพายวัชรราชวราภรณ์ที่ทรงถวายเป็นพุทธบูชา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชทานเทียนชนวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชา

0: เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จกลับยังที่ประทับ
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงของตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกองศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงรับไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2538ทรงเยี่ยมโครงการถึง9ครั้งพร้อมกับมีพระราชดำริให้ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและโยกย้ายถิ่นฐานของราษฎรส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำเรียนรู้การเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่การอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพื้นที่สูงพร้อมกับทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพด้านการทอผ้าบริเวณศูนย์อำนวยการบ้านบ่อผ้าเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมราษฎรที่มีความสนใจโดยนำวิทยากรศูนย์ศิลปาชีพมาเป็นผู้ฝึกสอนให้จนมีความสามารถทอผ้าออกเป็นสินค้าจำหน่ายได้และต่อมาทรงได้ทราบถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการประกอบอาชีพของราษฎรที่ได้ดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ให้ในโครงการจึงทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นต้นมาคุณคณิตาวิเศษวงศาประธานกลุ่มส่งเสริมสมาชิกทอผ้ามีสมาชิกในกลุ่ม479คนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวกล่าวว่าศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ดำเนินการใน5แผนงานประกอบไปด้วยงานด้านการฝึกอบรมการทอผ้าการทอผ้าแบบลายตัวอักษรการฟอกย้อมสีไหมการทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้วลายลูกกงและลายหมักนัดงานส่งเสริมสมาชิกทอผ้าเพื่อทอส่งสำนักพระราชวังเป็นรายได้เสริมงานส่งเสริมการปักลายชาวเขางานส่งเสริมการทอผ้าไหมและการส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ราษฎรมีตลาดที่ถาวรมีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อสมัยอดีตชาวบ้านในพื้นที่ทำไร่ทำนาแบบเลื่อนลอยไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่งบุกรุกพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการเมื่อปี2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งครูมาสอนจากกรุงเทพมาทำการสอนแก่ชาวบ้านทอผ้าจนทุกคนสามารถทอได้สร้างรายได้จากการขายผ้าทอฝีมือซึ่งโครงการนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นมีความสุขที่ยั่งยืนแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงขนาดไหนแต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็แผ่ไปถึงทั่วทุกคนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตายิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

0: ขอบคุณกองศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ของรายการกับช่วงของสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของจากผืนผ้าแห่งพระเมตตาสู่เส้นสายแห่งพระปณิธานรายละเอียดเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ผืนผ้าแห่งพระเมตตาสู่เส้นสายแห่งพระปณิธานแม้แต่ผ้าถูเรือนก็อย่าได้ละเลยพระราชดำริอันลึกซึ้งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังคงตรึงอยู่ในหัวใจของช่างทอผ้าไทยทั่วแผ่นดินย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรหากแต่ท่ามกลางความขาดแคลนพระองค์ทรงมองเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกครัวเรือนทรงริเริ่มและรื้อฟื้นกระบวนการผลิตผ้าไหมไทยเต็มระบบตั้งแต่ต้นน้ำการอนุรักษ์พันไหมคุณภาพกลางน้ำการยกระดับมาตรฐานกีทอสีสันและลวดลายจนถึงปลายน้ำโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยพลิกฟื้นผืนผ้าที่เคยถูกเรียกว่าผ้าคนจนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามเฉิดฉายสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนจากรากฐานอันมั่นคงแห่งพระมหากรุณาธิคุณถูกสืบสานและต่อยอดอย่างงดงามผ่านพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระดำริในการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่นี่คือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญที่นำผ้าไทยสู่รันเวย์และสตรีทแฟชั่นทั่วโลกทรงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาแฟชั่นแห่งความยั่งยืนผ่านการรณรงค์ใช้สีธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2569พลังแห่งพระอัจฉริยภาพได้ปรากฏชัดอีกครั้งผ่านแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงร้อยเรียงลายขอประวัติศาสตร์เข้ากับลายขอสร้อยทองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสร้อยคอทองคำแก่ช่างทอผ้าณพระตำหนักภูพานราชนิเวศพร้อมทั้งผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยทั้งดอนหญ้าบัวกุหลาบและกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์กลายเป็นผืนผ้าอันทรงคุณค่านำความซาบซึ้งและความภูมิใจมาสู่ช่างทอและผู้ประกอบการทั่วประเทศพระกรุณาธิคุณนี้นำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งใหญ่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมในจังหวัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น54ชิ้นงานแบ่งตามประเภทดังนี้1ผ้ามัดหมี่2ตะกอจำนวน49ชิ้นงาน2ผ้าขิดจำนวน3ชิ้นงาน3ผ้าจกผ้าตีนจกจำนวน2ชิ้นงานสะท้อนถึงชีวิตของช่างทอผ้าโอท็อปที่ได้รับโอกาสใหม่ได้พัฒนาเทคนิคการดีไซน์สร้างงานสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มั่นคงผ้าไทยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงผืนผ้าแห่งความงดงามแต่คือสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้และได้รับการสานต่อพระราชปณิธานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ผืนผ้าไทยยังคงโลดแล่นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นพลังเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคู่แผ่นดินไทยตราบกาลนาน
0: ในช่วงที่4ของรายการค่ะกับช่วงของข่าวสารงานพระราชพิธีจะพาทุกท่านไปติดตามการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจะแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6ปรึกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสานปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการท่าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
0: และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยทีมงานสวท.พิษณุโลกค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเชิญทุกท่านไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยทีมงานสวท.สุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ทีมงานสวท.พิษณุโลกลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล
1: ้อเมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาอที่1อาหารกินอาหารให้ครบหามู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกําลังกายอที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: 生啊。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
2: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี2567
8: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายโ หลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวพ.ศ. 2567โดยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้า

0: ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: ป็นและชำระเงินไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้

0: ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพาหยาวเด้อพี่น้อง
3: พบปะกันพี่น้องกับรายการเกษตรสบายใจนะกะเจอกันอยู่เป็นประจำล่ะตุกมือโซเวียนพี่น้องเนาะเอาเรื่องราวคร่าวๆต่างๆมาพูดคุยกับพี่น้องให้ได้ฟังกันเกษตรต้องสบายใจเฮ็ดเกษตรให้มันสบายนะครับเฮ็ดแล้วบ่สบายอย่าพากันไปเฮ็ดไปเฮ็ดสิ่งที่เขากินเดี๋ยวกลับไปคันไปเฮ็ดก็ไปเฮ็ดให้มันแบบสบายใจกันก้มหน้าก้มตายเฮ็ดไปแล้วรู้สึกว่ามันอุกอั้งเอาก็แสดงว่ามาผิดทางมาทบทวนเดี๋ยวของใหม่เฮ็ดเกษตรต้องสบายใจนะพี่น้องเนาะเอาประเด็นเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องโรคมันสำปะหลังมาฝากพี่น้องมื้อนี้เนาะเพราะว่าเกษตรกรที่ดังฟังรายการดีเจแดงเนี่ยขนาดสิเป็นเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังเนาะก็บ่มีหยังเรื่องสิเว้าก็สิเว้าตะเข่าตะมันตะอ้อยกับหยังปลาได้ซับนี่แหละเนาะบักถั่วดินแน่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นี่แหละเนาะมันท่วมเรื่องหยังของเจ้าของก็ฟังคันมื้อใดเว้าเรื่องบ่ท่วมเจ้าของก็ว่าเป็นหยังก็ถือว่าเป็นการขยายองค์ความรู้ไปเพิ่มเติมกันแล้วกันเนาะมาพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเนาะฝากไว้นะผลิตภัณฑ์ซื้อว่าผงดำกาแดงอันนี้ดีเจแดงเว้าตัวใดกับหัวรอดแต่นั่นเพราะว่าพี่น้องต้องมาสั่งอันดีเจแดงอันสั่งของเจ้าเนี้ยอันอีหยังล่ะผงอันผงแดงกาดำน่ะแม่เว้าแล้วก็หัวรอดไปก็ขอบคุณหลายๆอย่างน้อยก็จําได้อยู่ดอกว่าผงแดงกาดำหรือผงดำกาแดงนี่แหละว่าซั่นแต่ว่าคันสิอยากให้ชื่นใจก็ต้องบอกว่าสั่งซื้อผงดำกาแดงผงสีดำกาดีเจแดงผงดำกาแดงเนาะขอบคุณสมุทรสุขคนเมื่อสักครู่นี่ก็มาจากทางดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามนะขอบคุณหลายสั่งไปล่องไปสีไทมันมาสั่นเอามาซ่องเดียวพ่อซ่องเดียวก็ได้ครับเพราะขันบ่ปลูกหลายปลูกยักหาไรเนี่ยเอาไปซ่องเดียวพ่อสีจักหาซ่องแรกมาละซ่องหน่อยมันมีอยู่10ซ่องอย่างไรนะเขาเอามาจากหาซ่องละลายน้ำเขาก็ไปสีได้หาไรเสร็จแล้วผ่านไปอีกจากอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์กับสีอีกหาซ่องสีเหลือรับรองเห็นผลชัดเจนสีสองเชือนี่เห็นชัดเจนคันอยากให้มันง่ายอัศจรรย์สีทุกสองอาทิตย์สีจนหอดกู้ขายคุณผู้ได้ปลูกบ้านสับปะหลังนะพี่น้องสีไปเรื่อยๆจนหอดกู้ขายมันสิบเปลืองตีดีเจแดงบอกเฮ้ยบอกเปียกดอกมันสิเปียกจังไรดอกเนี่ยราคาถือกระดอเนาะสีดูก็สีหลายงามหลายนั่นแหละพี่น้องเนาะผงดำกาแดงมันคือสีงามครับแต่มันเห็นจากหยังก็ไล่ให้ฟังแล้วเด้มือนั้นโอ้ยบ่แม่นมือนั้นทุกมือนั่นล่ะคําว่าผงดำกาแดงเฮ็ดจากหยังมันเฮ็ดจากไอ้กรดอะมิโน24โตเฮ็ดจากธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมจากธรรมชาติเฮ็ดจากสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเฮ็ดจากสารขี้เหล็ดเอามาผสมคลุกเคล้ากันเนาะดีเจแดงไปปรุงสูตรกับบริษัทเองอันนี้เลยมั่นใจขายอยู่สถานีเดียวแล้วพี่น้องนะบ่มีหม่องอื่นขายเด้เนี่ยท่านผู้ใดว่ามีขายแต่ปลอมเนี่ยนะนะว่าดีเจแดงว่าท่านขายส่งให้ผู้ใดอยู่เด้เมื่อวานนี่คุณพ่อจากทางไอ้น่าสิเป็นผู้เวียงเนาะสั่งดีเจแดงเอามาจันจัก3ชุดแน่ว่าซั่น3ชุด2แถม1น่ะบอกพ่อบ่3ชุดแม่2แถม1 3ชุดเลยว่าซั่นอ่ะมันเก่าซองพุ่นเด้น่ะนะอีพ่อสิสั่งไปยังหลายกระดอกกันเนี่ยหนามันรอดเป็นว่าได้บัดเอ้าสั่งเก่าซองกันส่งไปให้นะครับเพราะว่าตกใจญาติสั่งผิด แสดงว่าเพิ่นสิเอาไปสีดไฮหลายเพิ่นรวยมากนี่มีไฮเป็นร้อยไร่มากนี่เนาะสร้างเป็นเก่าซ่องนะแล้วก็สร้างรู้พร้อมได้คุณพ่อเนี่ยนะครับก็ขอบคุณหลายๆที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงสนใจกับ0649789824บอกเร็วๆนี่ล่ะอย่าจดท่านนะเดี๋ยวแจ้งทีนึงผู้ใดอยากจดเบอร์โทรดีแกแดงกะเดี๋ยวฟังสปอตไปเตรียมประกาศจดกันละกันนะมีเบอร์โทรอยู่ในสปอตอยู่แล้วก็สิแจ้งอีกทีนึงดอกช่วงกลางรายการเนาะเอามากันที่เรื่องฝนที่เฮ็ดให้โลกเกิดกำมันสัมปะหลังเนาะพี่น้องแล้วก็ถามดีแกแดงหน่อยถ้าผู้ใดแม่บุรีเบอร์ไว้ในเคียงมันก็สิเป็นไล่เป็นมู่กันได้ไล่นะถามขอความได้อยากถามยังก็ถามได้นะมีไลน์ให้ถามนะครับคือกดเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงไปแล้วก็เซฟเข้าไว้ในเครื่องมันก็สิขึ้นไลน์ติ๊งหน่องขึ้นมานะก็สิสามารถทักทายพูดคุยกันได้ก่อนสิไปเรื่องมั่นสัปหลังมีขอความถามกับมาทั้งเมสเสียบนะเมสเสียบก็คือเป็นมู่กันใน Facebook แล้วเหรอวะมันเป็นมู่กันใน Facebook ก็เลยอันคุยกันทั้งอันเมสเสียบได้ดีเจแดงอันตอนที่ดิจิแดงบอกว่าสิทธิเก็บกินน่ะแม่อันเวลาเอาทีไปโอนให้ลูกเราขอจดสิทธิเก็บกินน่ะแม่เพิ่นว่ามันขายได้บ่ว่าซั่นคือเฮานี่บ่มีสิทธิ์ขายได้คันเฮาโอนให้ลูกให้เต้าไปแล้วการโอนทีให้ลูกให้เต้าคือโอนไปซื่อๆนี่แหละโอนไปจบเลยที่พี่น้องมักโอนกันนั่นแหละคือการโอนปกตินี่แหละแต่มันมีการโอนนี่แบบนึงโอนเค้าเรียกว่าโอนให้ลูกอยู่แต่ว่าขอจดสิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินก็หมายความว่าอย่างโอนเสร็จแล้วลูกเต้าไล่เฮานี้จากทีแปลงนั้นบ่ได้สิมาไล่นี้บ่ได้เด้ถ่ายเฮาตายก่อนพุ่นเด้อจังค่อยสิว่ากันได้ลูกเต้าเอาไปขายได้บ่ขายได้ลูกเต้าก็เอาไปขายได้แต่ผู้มาซื้อก็ต้องทําใจว่าอันซื้อไปแล้วก็เขาไปดําหน้าบ่ได้เขาไปปลูกมันบ่ได้เพราะมันค่าจั่วรัวอยู่เรื่องสิทธิเก็บกินต้องถ่ายเฮาเหมือนล่มก่อนน่ะนะอันนี้คือสิทธิเก็บกินเด้เป็นอย่างคือต้องจดคืออีพ่ออีแม่บางคนเนาะมีทีก็อยากให้ลูกมีทีก็ยกให้ทีนะยกให้ลูกแต่ว่ายกให้แล้วย่านเขาบ่เลี้ยงย่านเขาเป็นไล่ต่างจังซี่เนาะเฮาก็จดกันไปก่อนแล้วหาเขาเจ้าไล่เฮานี้เฮ็ดจังได๋บ่เลี้ยงแล้วพ่อกับแม่เฮ็ดจังได๋อ้อเฮาก็บ่มีหม่องกินแล้วเฮาก็สิลำบากช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะฉะนั้นเฮาไปจดสิทธิเก็บกินก็คือทีแปลงนั้นเป็นของผู้อื่นไปแล้วเฮาโอนให้ลูกก็เป็นของลูกเฮาโอนให้ผู้ใดก็เป็นของเขาไปแล้วเรียบร้อยแต่เขาไล่เฮาหนีบ่ได้อันนี้เขาเรียกว่าสิทธิเก็บกินเสยเตยเว้ยนะครับปลูกมั่นเสยแหละครับผู้ใดเอาขวัญมั่นไรเฮานี้ผิดกฎหมายได้แหละเฮาจดสิทธิเก็บกินไว้แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของที่เจ้าของโอนไปให้ลูกเต้าเราถามว่าเจ้าของสิขายได้บ่อันนี้คําถามที่ถามมาเนี่ยเจ้าของโอนให้เขาแล้วทีมันเป็นกรรมสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้วเจ้าของสิไปขายจังได๋เนาะมันหลังฉลองก็ไปซื้อผู้อื่นไปแล้วแต่มันมีบรรทัดนึงเขียนว่าสิทธิเก็บกินซื้อๆเนาะเฮาได้เก็บกินเนาะกระดาษสิกระจ่างในคําถามเด้อนะพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของที่โอนให้เขาไม่มีสิทธิ์ขายที่ดินนะครับบ่มีสิทธิ์ขายเด้เพราะว่าเจ้าของโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของลูกไปแล้วสิไปประกาศขายบ่ได้เพราะมันเป็นที่ลูกนะแต่ว่าปัตตานีคันลูกเอาปฏิทินไปขายนะสิทธิ์ที่เก็บกินมันก็สิติดอยู่คือเก่านั่นล่ะสบายใจได้ลูกสิเอาไปขายทางใดก็เอาไปหลอดแต่ว่าสิทธิ์ที่เก็บกินติดค่าโจโลอยู่คือเก่าจนกว่าเฮาสิเหมือดล่มหายใจนะคนที่ซื้อไปก็ต้องทําใจจักที่บ้านแหละเนาะอ้าวมากันที่เรื่องของ หน้าฝนไผ่ที่เกิดจากมั่นสำปะหลังในช่วงหน้าฝนมันสิมีความชื้นความชื้นสูงน่ะพี่น้องมันก็เอื้อมันอีหยังก็ตามความชื้นสูงมันสิเอื้อต่อการเกิดโรคคันชื้นหลายเนี่ยนะพี่น้องชื้นหลายเป็นโรคเมื่อตันล่ะผู้ใดตันตากฝนแล้วบ่ผ้ากันเปลี่ยนกางเกงน้องเกงในก็เกิดโรคเชื้อรานั่นล่ะประมาณนั้นล่ะมั่นสำปะหลังก็มาเกิดโรคคือกันอันแรกเด้ที่เป็นโรคยอดฮิตมั่นสำปะหลังอันนี้ต้องยางเลาะสวนให้มั่นสำปะหลังอย่าขอให้มันดีสังเกตนะครับคันผู้ใดยางเขาป้ามั่นเดี๋ยวของน่ะได้กินเน่าหรือไว้บ่ทัดการล่ะเด้นั่นน่ะเพราะนั้นครับช่วงฝนตกเขาก็ต้องเฝ้าเขาไปเบิ่งให้มั่นสำปะหลังเจ้าของมันสิเกิดปัญหา root and tuber root นั่นสินะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโรคหักกับหัวเน่านะรากและหัวเน่ามันสับปะหลังกับมีอันกระหักกับเป็นหัวนั่นแหละมันสับปะหลังก็ได้รากมันสับปะหลังก็คือหัวมันสับปะหลังนั่นแหละมันเน่ามันเกิดจากเชื้อราแล้วเชื้อราชนิดใดหลายชนิดพี่น้องฟูซาเลียมเนี่ยซื้อมันไฟโตฟอร่าก็ต้องจำนีโอสแคปตินัมต้องเสียเนาะซีโลเทียมโอ้อันเนี่ยภาษาอังกฤษเสื้อแบคทีเรียกันเนาะก็เกิดได้ขึ้นกันพี่น้องที่ก่อให้เกิดโรคเน่าในมันสำปะหลังมันเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับคือมันก่อให้เกิดผลผลิตของมันสำปะหลังนะครับมันเสียหายเพราะมันเสียหายแค่ปริมาณเนี่ยคุณภาพก็เสียหายนะ ถ้าที่สิได้ให้ละ5ตันก็ได้เหลือไร่ละ2ตันสองตันที่เหลือนะครับเป็น2ตันแบบแป้งน้อยๆอย่างเสียนะทั้งปริมาณและคุณภาพเนาะเกิดหลายครั้ง แล้วมั่นกับแทบทุกสายพันธุ์แหละพี่น้องกับมีปัญหาเรื่องเน่าคือกันเนาะคือเชื่อเป็นสาเหตุเพราะนั้นเฮากับมั่นเบิ่งเอาให้มั่นสัมปะหลังเจ้าของอย่างที่ได้กิแดงเคยบอกล่ะป้องกันซะจัดการป้องกันก็คือป้องกันบ่ให้มันเกิดการหึ่มนั่นแหละเอาฝนตกดูมันสิบ่หึ่มได้จังได๋ดีเจแดงมันบ่หึ่มก็ได้เด้คันเฮาจัดการแปลงให้มันเจ้าของดีๆเตรียมการไว้นะมันสิมีอาการจังได๋อาการมันก็นี่แหละครับเน่านะครับใบเหลียงนะโคตรเงาก็สิเป็นสีน้ำตกน้ำตาลนะบางลูกล่ามขึ้นไปฮอดต้นนะใบสีเหลียงนี่ล่ะเนาะมันสับปะหลังคือมันเน่าล่ะมันสังเคราะห์แสงอะไรมันก็ต้องเหลียงอุ้ยหุ้ยนั่นล่ะแล้วก็ล้นแต่เมื่อแปลงนั่นล่ะใบเหี่ยวก่อนเหี่ยวแล้วก็เหลืองแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ล้นจังซี่เนาะคือมันสิมีเส้นใยสีขาวระดับเงาหัวมันน่ะพี่น้องย่างไปได้ให้มันสําหรับอย่างของเอามือเคลียเบิ่งถ้าปรากฏเห็นว่ามันมีเส้นใยสีขาวๆนะครับอยู่แถวเงาหัวมันน่ะนะครับนั่นล่ะ ลักษณะเลยแม่นแท้นะครับพอเชื้อรามันก็เป็นใยสีขาวๆล่ะพี่น้องเคยไปเก็บเห็ดบ่ดึงเห็ดขึ้นมามันก็สิมีใยสีขาวอยู่เงาเห็ดนั่นล่ะนั่นล่ะลักษณะการเดินใยของไอ้เชื้อราเนาะสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมเด้เชื้อรามันก็จะเริ่มเติบโตเชื้อราพวกนี้ก็ไปทำลายมันสะบัดหลังนั่นล่ะเส้นใยเชื้อมันก็สิเข้าไปมุดเข้าไปสอดแทรกเข้าไปยึดเซลล์กันนั่นล่ะแล้วก็สุดท้ายก็เฮ็ดให้มันสะบัดหลังเข้าตายเนาะเกิดอาการหักเน่าเนาะใบเหี่ยวต้นตายแล้วเชื้อแบคทีเรียล่ะเชื้อแบคทีเรียก็คือกันเฮ็ดให้ต้นเหี่ยวใบร่วงนี่แหละครับต้นก็สิช้ำน้ำเนี่ยหากกับหัวเน่ามีกลิ่นเหม็นอัศจรรย์นี่แหละให้มันเหม็นปานล้านมันคือเขาว่าอัศจรรย์เนาะแล้วถามว่ามันแพร่ระบาดแบบใดสำหรับเชื้อที่มันเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนส่วนมากก็สิมีความสัมพันธ์กับความชื้นกับสภาพของแปลงที่เขาปลูกนั่นแหละเนาะคือพื้นที่ที่มันพื้นที่คุ้มนะที่ต่ำมันระบายน้ำพอดีอยู่แล้วมีน้ำขังโดนแน่ยังสิเนาะหรือว่าแปลงบางแปลงก็มันอยู่ทางน้ำไหลไหลมาจากแปลงผู้อื่นยังสิเนาะเรียกว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วว่าที่ผู้อื่นสูงกว่าที่เจ้าของต่ำจะเสียจากไหนขันสิกัดกันสิพิษกันจะเป็นต้องย่อมปล่อยให้น้ำไหลจากแพงแปลงสูงกว่าไหลเข้าแปลงเจ้าของปัญหาที่เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดการชะล่างนี่ในไฮมันสับปะหลังในเวลาฝนตกแห้งๆเนี่ยชีดินนี่ไหลไปเมื่อเป็นคลองเป็นร่องเป็นแนวไปเนาะช่วงที่ฝนตกชุกน่ะเกิดมันไปยังขึ้นเป็นร่องเป็นคลองเป็นแนวมันก็เกิดจากปัญหาหนึ่งก็คือโครงสร้างดินมันบ่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่มาจากพื้นที่การเกษตรแหละครับที่มันมีการพี่น้องไปไถพวดดูดูคือไถในระดับความเลิกเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลาโดนขักโดนแหน่นะครับคือสมมติใส่ผ่านที่มันไถลงไปเลิกได้แค่35เซนหรือ40เซนก็ลดขั้นเก่าหรือไถมันเป็น10ปีน่ะดินมันสิถูกไถแค่ระดับเดิมตลอดมันบ่เคยเลิกกว่านั้นน่ะนะเขาเรียกว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาการกดทับจากรถไถน่ะก็ให้เกิดปัญหาการอัดโตของดินนะซอยคอมแพคซอยคอมแพคดินมันอัดแน่นมันพ่วนตั้งแต่ด้านเครื่องอยู่ประมาณ35เซนพอผ่านไถเนี่ยล่ะต่ำกว่าผ่านไถที่มันกินเนื้อดินลงไปมันกลายเป็นแข็งแก่แดเป็นชั้นดินด่านอันนี้แหละมันก่อให้เกิดปัญหาน้ำได้ให้มันสับปะหลังมันระบายบ่ได้นะระบายบ่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นขังเทิงเป็นตมข้างล่างแข็งแก่แดล่ะปานปูนซีเมนต์เนาะพระราชคณะทายาป้องกันให้มันสับปะหลังนะครับว่าให้เกิดปัญหาสูญหายสูญเสียขันสูญเสียมากมันตะเหลียใจเพราะมันสะพลังมีแนวโน้มมาสีแพงอัศจรรย์ด้วยพี่น้องแพงคักแพงแน่เดี๋ยวดีเจแดงกันดังยิบเนี่ยเฮ็ดไฮมันคือกันในตะวันไฮเอาเฮ็ดไฮดอกว่ายุ่มเพื่อโชคชัยจังหวัดนครราชสีมากับมีไฮมันเฮ็ดคือกันมีไฮมันเฮ็ดแต่ว่าไม่เคยเฮ็ดหยังจากแนวดอกว่าเพราะว่าไฮน้องน้องเมียนั่นแหละเอาไปเพิ่นเฮ็ดไฮเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วเพิ่นหักสายหักว่าเพิ่นก็เหลือเงินตอนนี้เพิ่นก็โอนมาให้สบายก็ยังเฮ็ดให้มันแบบดีเจแดงเพราะฉะนั้นแนวทางป้องกันบ่ให้ไฮมันพี่น้องเกิดปัญหาเน่าก็คือเตรียมแปลงปลูกให้มันระบายน้ำให้ดีให้ได้พี่น้องฮู้อยู่แล้วว่าเตรียมแบบใดน้ำระบายน้ำดีผมเชื่อว่าฮู้นั่นแหละก็ควรสิเฮ็ดเป็นร่องจากสูงมหาต่ำแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มันสิน้ำท่วมขังง่ายก็หลีกเลี่ยงซะเปลี่ยนไปปลูกแนวอื่นซะจังซี่ผู้ใดเคยไปปลูกมันหลังนาผู้ใดเคยไปปลูกแบบเอาทีหน้ามาปลูกให้มันสับปะหลังจังซี่ก็จัดการแปลงให้มันดีเพราะมันเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องน้ำขังง่ายเนาะหรือว่าให้มันเจ้าของมันอยู่ไกลกับทางระบายน้ำจังซี่ก็จัดการดีๆอย่าให้มันไหลเข้าแปลงมันจังซี่เนาะถ้าพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานเฮาถ้าจำบ่ผิดบ่มีผู้ใดปลูกเป็นแปลง ธรรมดากับสิยกล่องมัดสุคนนั่นแหละบ่มีผู้ใดปลูกมันสำปะหลังเป็นเหมือนเฮตไฮน่าดอกนะส่วนมากก็ยกล่องเพราะเขาเรียนรู้วีซ่ามาแล้วว่ามันสำปะหลังภาคอีสานต้องยกล่องนะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการป้องกันก็คือทำความสะอาดแปลงให้มันสำปะหลังครับทำความสะอาดซะเนาะเป็นยังคือให้ทำความสะอาดมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคอาจจะเป็นเชื้อโรคของปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ปิวมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเชื้อโรคที่มันมากกับดูมั่นนะนะครับแต่ว่าขันซิ่งแวดล้อมมันเหมาะสำหรับไอ้เชื้อมันจะเริ่มเติบโตได้มันก็จะเริ่มเติบโตแต่มันสกปรกมันมีความชื้นหลายแต่ว่าขันดูมั่นที่เขาเอามาบางที่มันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แน่ล่ะแต่ว่าขันซิ่งแวดล้อมมันเหมาะสำหรับการจะเริ่มเติบโตมันกับว่าจะเริ่มเติบโตนะขึ้นที่แดงยกตัวยากตลอดเลยว่าทำร่างกายให้มันแข็งแรงเด็กน้อยไปตากฝนนะครับหาคนไปตากฝนไข่2บ่ไข่3นั่นล่ะมันก็ถูกฝนคือกันทั้งหานั่นล่ะแต่ว่า3คนบ่ไข่อีก2คนน่ะไข่จังซี่นั่นล่ะ2คนที่ไข่นั่นล่ะคือคนที่บ่แข็งแรงอีก3คนที่ไปตากฝนนับกันเหล่นกันมวลกุ๊บนี่บ่ไข่พอ3คนนั้นแข็งแรงมันสัปปะหลังก็เหมือนกันนะครับจัดการปัจจัยทั้งหมดให้มันเอื้อต่อการเจริญเติบโตเอื้อต่อการสู่เชื้อโรคนะเนาะถ้าบ่ไหวอีหลีส่งหญ้ากับปลูกพืชหมุนเวียน ปีนี้ยอไว้อย่าปลูกเถาะมันสำปะหลังเปลี่ยนไปปลูกอ้อยเถาะจักเสียหรือว่าสิไปปลูกข้าวโพดมาต้มขายหรือว่าสิปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าสิไปปลูกพืชตระกูลทั่วปลูกบักทุเรียนขายเถาะบักทุเรียนก็คือราคาดีแท้จักเสียเนาะนี่คือเพื่อเป็นการหยุดวงจรเชื้อโรคบ่ให้มันมีการสะสมของเชื้อโรคสาเหตุของโรคหลายโพดเนาะก็ต้องกัดแขวนะครับลองเปลี่ยนคำที่ปัญหาดันทุลังไปกับมิตรสิบาดเจ็บโตไปเปล่าๆนะเท่ากับลองเปลี่ยนแนวเห็ดเบิง หรือว่าขันบ่อยากเปลี่ยน บ่อยากเปลี่ยนพืชปลูกละนะไอเรื่องเตรียมพวกของพื้นที่นี่ครับส่งสิบ่คือดอกพี่น้องกับไส้ โอ้ยจะเป็นไอรู้พี่น้องกับไปไส้การควบคุมโดยสารนี่สารโง่ของปัญหาสารในปัจจุบันนี่สารกับว่าเป็นสารเคมีว่าเป็นสารพิษหรอกพี่น้องไปหาพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาอันนี้ว่าดูดอกเชื้อไตโคเดอร์มาอันนี้เป็นเชื้อราพระเอกไปฆ่าเชื้อราตัวโกงผู้ร้ายนะไตโคเดอร์มาก็สิเป็นสมบัติเมทานีเชื้อที่มันเฮ็ดเกิดโรคเชื้อราซุ่มมาให้เกิดโรคก็สิเป็นดามรัศกรพิภพภูพินโยไปยังเสียนะเชื้อราไตโคเดอร์มาเปรียบเสมือนสมบัติเมทานีนี่ล่ะเนาะสรพงษ์ชาตรีนี่แหละเป็นพระเอกไตรโคเดอร์มาเนี่ยไปหามาหาจากไสหาจากหมอดินอาสาในหมู่บ้านถามข่าวเบิ่งมีพ่อมีบ่อแบงไห้แน่หาบ่ได้กับปุ๊บเขาลานวัสดุการเกษตรกลับมาบ้านไกลกับเปิด Facebook ขึ้นมาเปิด Lazada เปิด Shopee ขึ้นมาอยู่ในหันก็มีขายหมดนั่นแหละครับไตรโคเดอร์มาพี่น้องก็กดสั่งซื้อรถอันซื้อแบบนี้เพราะเป็นหยังดอกพอเฮาซื้อมาใส่ประโยชน์ประยางโยแต่ว่าขันเขาไปกดสั่งซื้อแนวว่าเป็นประโยชน์ประยางนี่ก็มีคือกันได้แต่เงินว่ามีติดกระเป๋าเงินพักกันกดซื้ออยู่หันหลังเห็นเสียเขาไปเบิ่งเสียงามโอ้ยว่าแพงตะเล็ดตัวละ125 บาทเสียงามหลายกดซื้อซะอันนี้แล้วเงินมันเปลืองน้ำพวกนี้ละแต่ว่าขันซื้อไตโคเดอร์มาจากองค์จากแอปเนี่ยอันนี้ดีเจแดงสนับสนุนซื้อรถเพราะว่ามันมาเกิดประโยชน์เอามาสั่งประโยชน์เนาะไตโคเดอร์มาแอสเปอร์เรียลนะแอสเปอร์เรียลลัมออกเสียงว่าแอสเปอร์เรียลัมต้องเสียเนาะเสื้อแบคทีเรียพวกบาซิลัสต้องเสียเอามาแซ่ทอนพันเอามาหดใส่เงาต้นมันกับสิซอยระงับยับยั้งการระบาดของเชื้อโรคได้นะครับมันมีเชื้อดีอยู่เนี่ยนะว่าเขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์พวกสายดีพวกสายบ่ดีกับเฮ็ดให้ต้นไม้เป็นโรคเป็นล่าเนี่ยล่ะ ขัดบอกว่าโอ้ชีวพันธุ์ส่งมาท่านใจบ่ถึกใจโง่ไปหาเคมีพันธุ์มาตาทีเนี่ยเคมีพันธุ์ก็มีก็บ่ได้แอนตี้ได้ก็ใส่คันผู้ใดอยากใส่เนาะจดจำซื้อก็ได้เขาไปร้านพวกไปถามร้านขายมีพวกอันฟอสอีทิลไหมถามเขาก็สิมีดอกมีพวกสารอลูมิเนียมพวกแมงโคเซฟอันที่มันใส่กันกับเมทัลลิกหรือว่าพวกอันคิโตซีนอะไตไดอะโซนอย่างเสียเนาะจำบ่ได้ก็ไปถามเขาแก้ร้านขายของเอาแบบสิเอาแบบสารชีวพันธุ์หรือสิเอาแบบสารเคมีเนาะหรือสิเอาอีกแบบนึงแบบสารอินซีนี่ล่ะเนาะผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยซอยได้คือกันเด้ขันมันเจ็บไข่เดี๋ยวป่วยมากมั่นสัมปะหลังส่งสิบ่คือแล้วล่ะยังเสียแล้วก็เอาผงดำกาแดงไปซอยได้คือกัน อันนั้นเป็นสีไส้เงากันนั่นแหละนะครับเพราะว่าพงน้ำกาแดงนี่จีแดงบอกว่าให้สีไส้ใบเห็นบ่สีไส้ใบเนี่ยบ่ท่านแล้วมันเป็นโรคปุ๊บผสมน้ำสีไส้เงากกมันนี่แหละกกไม่เป็นถ้ากับสีไส้เงามันนี่แหละเนาะมันก็สีซอยให้พอดนักเป็นเบาไปได้น้ำคือกันขออนุญาตมาครับโทรศัพท์แล้วดีจีแดงบ่รับสายเอาอันนี้คือโรคเน่าที่มันเกิดขึ้นกับมันสำปะหลังที่มันมีภาวะชื้นหลายคักโพดชื้นคักชื้นแน่นะอีกอันนึงโรคอีกอันนึงให้ระวังนอกจากหากเน่าหัวเน่าเนี่ยคือชื่อว่าแอนแทคโนดแอนแทคโนดนะครับเกิดจากเสื้อราคือกันนะครับมันก็สิเป็นคือเฮ็ดอันนี้สิเฮ็ดให้ต้นมันได้แต่เนี่ยบ่ได้หันให้ได้หัวให้หากมันมีปัญหาแต่อันนี้สิเฮ็ดให้ต้นนะต้นมันมีแผลนะครับอ้าวดีเจแดงยกหูเอาเหรอนะว่าก้านใบมันก็สิเป็นห้อยใหม่นะโค่นก้านใบมันก็สิติดกับลำต้นนี่แหละครับมันสิรุดร่วงนะใบมันก็สิหักอันนี้คือเกิดจากเชื้อราอีกตัวนึงนั่นแหละที่ว่านั่นแหละครับมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกันเนาะมีแผลอยู่ที่ลำต้นซื้อเชื้อราก็ต้องจับดอกเนาะเอาเป็นว่ามันมีก่อให้เกิดอาการประมาณนี้ละเนาะแล้วมันแพร่ระบาดแบบไหนบัตเทนเนี่ยก็มันสามารถติดมะน้ำทอนพันนั่นแหละพี่น้องเนาะติดมาน้กระดูกมั่นน่ะกระดูกมั่นล้ำมั่นน่ะละเนาะอันนี้งานวิจัยงานของนักวิชาการเพิ่นก็บอกอยู่ว่าติดไปกับเมล็ดพันธุ์ก็อยากได้เลยเมล็ดพันธุ์นี่ครับอยู่ประเทศไนจีเรียนะครับประเทศเมืองนอกนะมาเขาสิปลูกมั่นให้มันออกหน่วยได้พี่น้องบางคนอาจสิบ่เคยเกิดมาเบิดชีวิตนี่ก็อาจสิบ่เคยเห็นหน่วยมั่นก็ได้เด้อมันเป็นหัวมั่นได้หัวมั่นอยู่ชีดินแต่หน่วยมั่นอยู่ทึ่งฟ้าพี่มันอยู่งามันเปียมันสับปะหลังมันออกหน่วยอยู่เด้แล้วหน่วยของมันสับปะหลังเนี่ยมันก็สิเป็นแรงที่น้ำเชื้อโรคได้ขึ้นกันเราอยู่ในที่เรียกมันระบาดถึง 40-50% เคยมีโรคระบาดเพื่อนละเกิดจากภาวะอากาศที่มันร้อนแล้วก็ความชื้นสูงเนาะมันสับปะหลังที่ออกหน่วยเอามาต้มกินกับเจ้าแสบอัศจรรย์ผู้ใดเคยกินก็แสดงว่าเถ่าเติบอยู่เนาะเป็นไรสมมุติกินว่าเป็นดอกเพราะนั่นก็หลีกเลี่ยงนะพี่น้องเนาะเลือกใส่พันธุ์ที่มันต้านทานต่อโรคเนาะต่อการที่สิก่อให้เกิดโรคพันธุ์ที่ต้านทานกับไปถามหัวหน้าเปิดดีเจแดงว่าท่านได้ไปศึกษามาว่าพันธุ์อย่างสิมันต้านทานเนาะแล้วก็ใส่สารกำจัดนี่แหละเนาะสั่งสารกำจัดมากไปเอาเชือกไตโคเดอร์มามาก่อนอันนี้พระเอกดีเจแดงสนับสนุนเพราะว่ามันหนึ่งราคาถือแล้วก็บ่เป็นสารเคมีลองใส่เบื้องแน่อันไตโคเดอร์มาเนี่ยนะแอสเปอร์ลิลลัมนั่นแหละซื้อเพิ่นอีกตัวนึงหรือว่าที่เป็นเชื้อพวกอันบาซิลัสซื้อแบคทีเรียบาซิลัสทั้งสิ้นนะบาซิลัสซับสตีลีดนะพวก3อันนี่แหละที่สิซอยแก้ปัญหาได้แต่คันซกบ่คือกับเชื้อสารเคมีมาตะเทนี่เนาะอ่ะก็เดี๋ยวสิพักจะข้าวนึงนะพี่น้องเนาะอย่าลืมถ้าผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ดีเจแดงก็เตรียมประกาศจดเบอร์โทรละกันเนาะบอกก่อนไปฟังเพจกันละกันหมายเลขโทรศัพท์เด้อ064-978-9824 064-978-9824เดี๋ยวช่วงหน้าสิมาบอกว่ามีโปรโมชั่นอีกอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงไปฟัง1งานเพลงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแป๊บนึงพี่น้อง
4: I'm sorry.

0: ู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู้อีกช่วงนึงนะครับเกษตรสบายใจนะผงดำกาแดงนะพี่หนังว่าเป็นผงแดงกาดำนะผงดำกาแดงขออนุญาตแฟนรายการที่โทรศัพท์เข้ามาอ่ะดิฉันแดงขอว่าช่วงฟังวิทยุอยู่เนี่ยบ่รับสายนะนะหลังจากจบรายการจังค่อยโทรมารับเมื่อสุขสายได้แต่ว่าขั้นตอนเมาวาบวาบอยู่นี่บ่รับนะเนาะก็ขออนุญาตขอโทษขอโพยหลายๆคนที่โทรศัพท์เข้ามาเนาะผงดำกาแดงนะพี่น้องเฮ็ดจากอีหยังก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นอะมิโนนะอะมิโนเข้มข้นนะแล้วก็สัตว์อาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบนั่นล่ะเนาะแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหล็กเข้าไปนําเนาะเอาเรื่องประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างสารอะมิโนเข้มข้นเนี่ยก็มันซอยเฮ็ดให้พืชแข็งแรงนั่นล่ะพี่น้องที่เจ๊แดงก็บ่แม่นนั่นคนสิมาเว้าขายของเก่งปานนั้นเนาะคือมันเอาไปคันพี่น้องเอาไปหรือผงดํากาแดงสมมุติเอาไปแซมอันเมล็ดพันธุ์นี่นะ สิปลูกเขาก็เอาไปแซ่เขาสิปลูกมันก็เอาไปแซ่ดูกมันสิปลูกอันอ้อยก็ไปแซ่อันดูกอ้อยจังเสียสิปลูกอันข้าวโพดก็ไปแซ่เม็ดข้าวโพดจังเสียเนาะไอ้พวกสารอาหารที่มีอยู่ในอันผงดำกาแดงเนี่ยมันก็สิซึมเข้าไปในเมล็ดพันธุ์เห็ดโป่งดีอัตราการเกิดสูงเกิดมากแล้วก็แข็งแรงนั่นล่ะเนาะและที่สำคัญคืออีกอันนึงไปซอยเรื่องของการปรับสภาพดินได้พร้อมคือเวลาพี่น้องไปสีดนะมันกับพวกมีติดน้ำใบเขาเบิด 100% ดอกมันไม่ได้ติดใบมัน 100% ดอกเนาะใบตกใส่ใบพืชเสร็จแล้วมันก็สิไหลเหี้ยถิ่มลงขี้ดินแน่ล่ะอันส่วนสิไหลลงไปขี้ดินน่ะมันก็บ่ได้เสียถิ่มเด้มันซอยปรับนะปรับสภาพดินนะให้ดินดีขึ้นนะพืชก็สิแตกหากได้ดีหากเหง้าเพิ่มเรียกว่าปริมาณรากรากขนฝอยเพิ่นนั่นรากน้อยเพิ่นก็สิสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีนั่นล่ะเนาะไปซอยเพิ่มภูมิต้านทานโรคแล้วเสริมการทำงานในระดับเซลล์พุ่นเด้ผงดำกาแดงดีเจแดงเนี่ยคันสมมติว่าเรื่องเข่ากับไปเฮ็ดให้เข่ามันแตกกอได้ดีอย่างเสียนะผู้ใดปลูกอ้อยกับอ้อยกับน่อหลายแตกกอหลายอย่างเสียใบเขียวใบตังผู้ใดมักใบบี้ใบเขียวอันใจสิขาดหลายคันเห็นเข่าใบว่าเขียวนี่เอาอันนี้แหละไปเสียผงดำกาแดงนี่ล่ะรับรองเขียวตั้งเนาะรับรองว่าต้นกับสีแข็งแรงเนาะเพิ่มความเขียวให้กับพืชนี่ล่ะเอาเป็นว่าเฮ็ดไอ้พืชงามอัศจรรย์นั่นแหละมันหลายคุณประโยชน์นะพี่น้องนะผงดำกาแดงนะฉีดได้ทุกระยะการจะเริ่มเติบโตของพืชฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะพี่น้องย้ำเด้อฉีดได้พืชทุกชนิดทุกระยะการจะเริ่มเติบโตอยากฉีดตอนไหนก็ฉีดเลยนะแต่ว่าขอร้องว่าจะฉีดตอนแดดออกคันฉีดตอนแดดออกประสิทธิภาพมันสิบ่ดีเวลาฉีดก็ใส่สารจับใบแน่ไปฉีดไซมันสับปะหลังมันกับปิวนี้มันไหลนี้เหมือนว่ามันปิวมันฉีดไซมันสับปะหลังน่ะใบมันสับปะหลังมันสิมีแนวเหลี่ยมหุ่มใบมันโยแบกไขมันน่ะมันก็สิรุดนี้เหมือนมันก็สิตกลงไปขี้ดินพุ่นน่ะแต่ก็บ่สูญหายดอกแต่ว่าการใส่ประโยชน์สิบ่ดีทอฉีดไซใบพนังกับผสมสารจับใบพี่น้องสารจับใบกับไปซื้อจากร้านวัสดุการเกษตรวัสดุก่อสร้างสารจับใบกับไปซื้อจากร้านวัสดุการเกษตรนะแต่ว่าขันบ่มีอีหลีลืมซื้อลืมเตรียมสั้นไล่นั่นแหละน้ำยาล้างจานเท่านี่แหละพี่น้องเนาะใส่ไปจากสองฝาถังสะพายหลังเท่านี่อันนั้นแหละสารจับใบกันเลยเนาะมันก็จับได้ขึ้นกันนั่นแหละล้างจานหล่อนเหมือนเนาะจานมันมั่นพี่น้องทอดไข่กินแล้วน้ำมันหมูน้ำมันเปื้อนติดจานเห็นบ่สั้นไล่ไปล้างหล่อนเหมือนเลยอันนี้ก็คือกันเอาไปสีใส่ใบมันสับปะรดมันก็จะไปล้างไขมันย้วนใบมันสับปะรดออกไข่ขึ้นกันก็เป็นสารจับใบอันสวดแบบสูตรเร่งด่วนสูตรจำเป็นนี่ล่ะก็ใส่ได้คือกันสารจับใบตัวนี้เนาะหมายเลขโทรศัพท์บัตรเดหมายเลขโทรศัพท์ดีเจแดงนะโทรหลังจาก หลังจาก18นาฬิกาไปแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อได้นะครับ0649789824 0649789824ลืมบอกก่อนราคา1ซองราคา295บาทซองละ295บาทผู้ใดเงินหลายให้สั่ง2ซอง2ซองก็590บาทไปยังคือให้สั่ง2ดีเจแดงสิแถมฟรีอีกซองนึงคือสั่ง2ได้3เลยนะนะก็สิเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดเงินราคาถือขึ้นนะก็สั่งซองเดียวก็295บาทสั่ง2ซองก็590บาทมันสิได้3ซองกับสั่ง2นะคือ2แถม1เนาะก็อีกจักเรื่องนึงเรื่องขอกฎหมาย มีคดยืมเงินบ่ใส่เฮ็ดจังได๋ดีเจว่าซั่นว่าบ่ใส่ก็ไปทวงเขาตัวทวงแล้วเขาบ่ให้ว่าซั่นว่าบ่ให้เฮ็ดจังได๋บ่ให้ก็ไปฟ้องฟ้องจังได๋ล่ะอีฉันบ่ได้เฮ็ดสัญญากู้ไว้ว่าซั่นโอ๊ยบ่ได้ยากเด้พี่น้องมันต้องมีหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการแชทคุยกันหรือว่ามื้อใดอยากทวงก็ไปทวงกับเขาแล้วร้อยอัดเสียงไว้ก็ได้ตัวถ่ายวิดีโอไว้ให้มีหลักฐานว่าเป็นหนี้กันนั่นล่ะเนาะแล้วก็ไปฟ้องฟ้องจังได๋อีฉันบ่มีเงินจ้างทนายดอกซุมื้อนี้ฟ้องทวงหนี้กันเขาบ่ต้องจ้างทนายเลยพี่น้องฮู้บ่พี่น้องก็ไปฟ้องเองเลยไปศาลแพ่งเนาะนี่เวลาเขาไปทวงหนี้เขาว่าไอ้คำแอลใส่เลยจังได๋ไปฟ้องเอาลวดบัดซั่นเฮาก็ไปฟ้องเอาเลยก็ไปผู้เดียวเฮานี่ล่ะพี่น้องขี่รถไปศาลแพ่งเนาะแพ่งเด้อท่องไว้ไปศาลแพ่งเนาะไปศาลแพ่งก็ถือเอกสารหลักฐานที่ว่าเขาเป็นหนี้เจ้าของนั่นล่ะเฮาก็ไปนะครับไปฟ้องเองเลยบ่ต้องใส่ทนายฟ้องจังได๋ก็ไปศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอยู่ศาลแพ่งนั่นล่ะเนาะพี่น้องกับโอ๊ยบ่แม่นศาลแพ่งที่เรียกว่าเพิ่นเขาเรียกว่าฟ้องแพ่งบ่แม่นไปศาลแพ่งฟ้องแพ่งนะครับเกือบพี่น้องเข้าใจผิดไปเขาเรียกว่าฟ้องแพ่งบ่แม่นฟ้องอาญาไปฟ้องแพ่งเนาะไปฟ้องอยู่ศาลไหนศาลแขวงพี่น้องจำยากกันตรงนั้นศาลแขวงไปฟ้องแพ่งที่ศาลแขวงนะพี่น้องกับแวะเขาไปหาอยู่หั่นน่ะถามเจ้าหน้าที่อยู่ในศาลเพิ่นนั่นล่ะเนาะเจ้าหน้าที่ก็สิเพิ่นสิค่อยแนะนําดอกอยู่ในศาลน่ะเพิ่นล่างคําฟ้องให้ฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายเห็นว่าเพิ่นบริการประชาชนดีคือหยังผู้ใดอุบอั้งเอาเงินให้เขายืมแล้วทวงบ่ได้น่ะไปฟ้องเอาเลยเนาะก็บ่ได้เสียเงินจักบาทดอกเตรียมหลักฐานให้มันแน่นหนาก็พอสลิปการโอนเงินขอความการขอยืมเงินหรือว่าการทวงถามในไลน์ข้อมูลของอันผู้ยืมเฮานั่นล่ะชื่อหยังนามสกุลหยังที่อยู่อยู่ไสบ้านเลขที่เท่าใดคันได้เลขบัตรประจําตัวประชาชนไปนําแห่งดีมีเลขบัญชีเงินฝากของเขาเจ้าไปนําแห่งดีเนาะเขาเจ้าสิล่างฟ้องสิมานี่หมายศาลเอิ้นมาคู่กรณีก็สิเสดิดโด่งนั่นแล้วบัดทีนี้บ่ศาลก็สินัดไปมาพ้อกันวันที่เท่านี้เด้อเพิ่นก็สิเอิ้นไปนัดไปเจอกันยังบ่ทันขึ้นสงขึ้นศาลดอกไปนัดเจอกันอยู่ห้องห้องนึงเขาเรียกว่าห้องไกลเกลี่ยไปไกลเกลี่ยกันก่อนอย่าฝ่าวขึ้นโลกขึ้นศาลถอเนาะหนีด่าม 38,000 เนี่ยเอาจังไดเจ้าได้ยืมเขาอีหลีอยู่เนาะสิใส่เขาบ่สิเฮ็ดจังไดคุยกันเสร็จภายในมือเดียวเลยครับพี่น้องกันจังได๋เงินคืนน่ะเพิ่นสินัดเจอกันสมมุติเฮาไปหาศาลเพิ่นมื้อนี้ฟังนี่เจแดงเสร็จมื้ออื่นฝ่าวไปหาศาลเพิ่นให้เพิ่นล่างฟ้องให้เสร็จแล้วเพิ่นอาสินัดอีกเดือนนึงเด้อไปอันเดี๋ยวสิมีหมายไปหากู้กรณีดอกตรงนี้วันที่ให้เรียบร้อยพี่น้องก็นั่งท่าฮอดมือก็ไปเลยไปพ้อกันปุ๊บก็คุยกันใช้เวลาคุยกันมื้อเดียวเนาะใช้เวลาคุยกันเสร็จภายในมื้อเดียวนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบ่เกิน 1,000 ค่าใช้จ่ายน่ะถือเป็นถือกเพราะฉะนั้นผู้ใดบางคนเป็นหนี้อันเขาเป็นหนี้ 9,000 ก็ไปเลยมันได้กําไรอยู่เด้ดีกว่าบ่ได้หยังจักบาทเด้ไปหาศาลเนาะฟ้องแพ่งที่ศาลแขวงด้วยพี่น้องเนาะอันนี้ตอบคำถามไปแล้วนะสำหรับคนที่ถามเรื่องยืมอย่าไปให้ผู้ใดยืมเงินแม่พี่น้องว่าบ่ให้ยืมจังได๋กันเหลือตนนี่ล่ะครับหามาเมื่อยแปรล้มแปรตายได้ครับเงินส่วนสิหามาได้จังได๋ไปให้ผู้ใดยืมเขายืมง่ายๆคันสิให้ยืมอีหลีมันต้องมีวีซ่าการให้ยืมเงินเด้พี่น้องให้คนยืมนี่มันต้องรู้วีซ่าเด้เป็นหยังธนาคารเขาคือบ่เป็นหนี้ศูนย์จักบาทเป็นหยังเขาคือได้เงินคืนหมดเขามีวีซ่าให้คนยืมเงินเป็นหยังเฒ่าแก่ในอำเภอน่ะเขาคือได้คืนหมดที่เขาให้คนยืมเงินเขามีวีซ่าให้คนยืมจังใดให้เขามาใช้นะธนาคารนี่ให้คนยืมได้เงินคืนเด้อันว่าล่ะบริษัทอีหยังล่ะเงินติดล้อบริษัทอันเงินด่วนต่างๆเขาได้คืนหมดเด้เพราะเขามีวีซ่าความรู้การให้คนยืมเงินอันพี่น้องเข้าใจแต่ว่าเขาก็สิเอามาคืนจิดอกมังย่ามเขาพี่ว่าย่ามจะขออยากได้ไปทวงเขาบ่มีให้จ่อยเห็นบ่เพราะนั้นระมัดระวังดีๆเงินส่วนสิหาได้อย่าใส่ผู้ใดยืมง่ายๆเนาะ คันสิให้ยืมอีหลีดีเจแดงบอกหลายเทื่อแล้วก็คือไผสิเอาเงินเฮาไปเนี่ยครับเฮาต้องขอของที่ระลึกไว้ขอของที่ระลึกอยากได้จักบาทล่ะไปป้าพอลุงสิเอาเท่าใดอยากได้จักแสนนึงนี่นะบ่โดนดอกอีก2เดือนนี่ล่ะมันกลับมาจากอิสราเอลก็สิเฝ้าเอาให้ดอกบุญเด้ผู้สิเอาก็เว้าดีดีดอกจะของเผื่อให้เขาไปก็คาดหวังว่าเขาสิเอามาคืนเขาบ่มาคืนจ่อยย้ำอยากได้คืนไปเว้ากันเขาบ่มีให้เขาก็คำแอลไซสิว่าเราจะได้ไปฟ้องเอานั่นล่ะเพราะนั้นคันอดบ่ได้อีหลีอยากให้คนยืมนี่ก็ขอของที่ระลึกเขาไว้แม่นยังล่ะของที่ระลึกอีหยังก็ได้ที่เขาเอามาไว้นําเฮาเนาะเขาอยากได้คืนน่ะนะนึกออกบ่โรงจำนำน่ะนึกโรงจำนำออกบ่เหมือนบ่คนเอาคกไปจำอยู่โรงจำนำน่ะนะคนเอาสร้อยคอทองคำไปจำโรงจำนำจังซี่เอามอเตอร์ไซค์ไปจำโรงจำนำมอเตอร์ไซค์คันละ 60,000 ไปจำไว้ 30,000เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็เสียดายตัวเนาะก็เลยต้องเอาเงิน 30,000 ไปคืนโรงจำนำเพื่อเอามอเตอร์ไซค์คืนมาจังซี่เนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าขอของที่ระลึกไว้พี่น้องก็ต้องขอของที่ระลึกไว้นะอย่าให้ผู้ใดยืมง่ายๆเด้เงินส่วนสิหาได้อย่าให้เงินอยู่กับเจ้าของนะก็ต้องมีสติมีความระมัดระวังเนาะอย่าสาให้ เกิดเรื่องอีหยังล่ะเรื่องอยากได้นะสิให้ดอกร้อยละ5ดอกจังซี่เนาะมันก็แบบตาเหลือกได้ค่อนข้างมีเงินแน่เขาพี่น้องมายืมเงินเขาสิให้ดอกร้อยละ5เฮาก็เผื่อให้เขาเจ้าไปจ่อยมันบ่สุดท้ายก็บ่ได้ขึ้นหยังจักแนวบ่ได้ขึ้นจักอย่างพร้อมเนาะรักษาทรัพย์ให้อยู่กับตัวนี่พี่น้องมันก็มีวิธีรักษาอยู่เด้เนาะวิธีรักษาเงินไม่ให้ออกจากตัวเองหามาเมื่อยแปรลมแปรตายให้มันอยู่กับเจ้าของรวมนี่สวดเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้หยังเงินที่เจ้าของมีอยู่ในบัญชีตอนนี้เงินที่เจ้าของหามาได้อยู่ในเฮียนเจ้าของตอนนี้เนาะอยากให้มันอยู่ร่นๆสร้างกุรุปการให้กับเจ้าของคักๆแน่ๆเพิ่นบอกว่าคันอยากได้ของอีหยังเพิ่นบอกว่าให้ทาก่อนเพื่อสิตรวจสอบว่าเจ้าของอยากได้อีหลีบ่น่ะนะอยากได้ใจสิขาดอีหลีบ่ตอนเห็นนี่มันสิอยากได้คักอยากได้แน่เด้พี่น้องคันผู้ใดซื้อตอนนั้นน่ะถือว่าบริหารการเงินผิดพลาดต้องบอกว่าเดี๋ยวมื้ออื่นจังค่อยมาซื้อ พี่น้องไปย่างห่างสิเนาะย่างบิ๊กซี่โลตัสย่างเส้นทันย่างอยู่ในร้านโกบอนเฮาจังซี่ไปเห็นสว่านมากหลายสอดิผู้ชายผู้ชายสิมักสว่านมากหลายอยากได้คันอยากได้อีหลีเนี่ยอย่าเฝ้าซื้อมื้อนั้นเด้ให้มื้อบ้านก่อนไปนอนมื้อไกลน่ะผักอยู่เฮือนก่อนตื่นเช้ามาคันมันยังอยากได้อยู่เดี๋ยวค่อยขี่รถมาซื้อนั่นคือมันอยากได้อีหลีแต่ส่วนมากพี่น้องฮู้บ่คันม่มมื้อน่ะจ้างก็บ่อยากได้หรอกครับมันอยากได้ตอนนั้นน่ะอยากได้แบบหลายคักหลายแง่มันจำเป็นมันสิมีเหตุผลมาสนับสนุนให้พี่น้องซื้อซื้อเดี๋ยวนี้ไปยังก็อยากซื้อคักอยากซื้อแง่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเด้พี่น้องเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้เรียบร้อยสอนเฮามาเบิดแล้วล่ะเนาะก็คือขันตาเห็นนี่ครับอายตนะ6อ่ะที่ดิเจแดงบอกว่าให้ปิดอายตนะ6ซะเนาะอายตนะ6มีหยังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดผัสสะอย่าให้มันไปเห็นอย่าให้ตาเห็นน่ะนะอย่าให้หูได้ยินอย่าเอาลิ้นไปต้อยอย่าลิ้นไปซีมอย่ามือไปลูบอย่าไปจิตใจอันออกจากร่างกายอย่าคล้องไปเนี่ยคันดูแลพวกนี้ได้มันก็บ่เกิดผัสสะถ้ามันเกิดผัสสะพวกมันก็เกิดขึ้นมาเป็นไปตามหลักอันปฏิจจสมุปบาทน่ะมันสิเกิดโดยอัตโนมัติอยากได้ทันทีกิเลสตัณหาเวทนาไปเรื่อยเลยโอ้เวทนาเกิดก่อนเกิดเวทนาก่อนเวทนาก็คือสุขทุกข์อุเบกขาแล้วก็สิเกิดเป็นเรื่องไปตามลำดับห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นขันอยากได้อีหลีใส่สูตรนี่ให้กลับมานอนคิดก่อนคืนหนึ่งขันยังขันตื่นเช้ามามันยังอยากได้อยู่เนี่ยครับกลับไปซื้อรถแสดงว่ามันอยากได้อีหลีมันจำเป็นอีหลีกลับไปซื้อซะแต่จะซื้อตอนวินาทีแรกที่เห็นมากหลายซื้อเลยกลับบ้านแล้วก็ฮอนเฮียนแล้วบางทีก็บ่ได้ต่อยจักเทื่อได้ล่ะแต่ว่าได้ครอบครองตอนนั้นมีความสุขแล้วได้สนองอันกิเลสตัณหาเจ้าของแล้วเนาะอย่าให้อายตนะ6เห็นเงินก็สิเหลือกองเต็มเฮียนนะอย่าไปเห็นเด็ดขาดรับหูรับตาไว้โดยเฉพาะยักยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีโทรศัพท์เนี่ยตัวปัญหาเฮาเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็มีแต่แอปขายของจังมันยังขายแต่ของกันแตกบัดเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เฮาก็เผลอไปกดหยังล่ะ CF confirm ซื้อส่งมาเด้อบ้านเด็กที่นี่ที่นี่นอนถาเอาของอยู่เฮี้ยนละมาตัดที่นี่ผ่านไป 2-3 มือเท่าอย่างไรเราเนี่ยแต่ว่าได้สร้างไปแล้วอย่างผิดกฎหมายก็ต้องรับเอาอีกเพราะฉะนั้นคันอยากได้ยังให้อดเอามืออื่นค่อยซื้อนะครับคันมันยังตื่นเขาเศร้าขึ้นมาอยากได้อีลีก็ซื้ออันนั้นละเนาะ แล้วก็เรื่องเงินเรื่องค่ำเนาะเรื่องการบริหารการเงินหลายคนก็มีปัญหาเรื่องการบริหารการเงินนี่แหละเพราะว่าเฮาขาดความรู้ทางการเงินเนาะเดี๋ยวมืออื่นดีเจแดงคันบ่ลืมนะดีเจแดงสิเอาเรื่องความรู้ทางการเงินมาบอกสู่ฟังเนาะหาเงินนี่หาเก่งมาสู่คนล่ะนั่งฟังดีเจแดงอยู่ตอนนี้เก่งมาสู่คนล่ะแต่ว่าเฮาขาดเรื่องความรู้ทางการเงินเฮาเข้าใจเรื่องเงินผิดพลาดแน่เนาะเอาเป็นว่าสิยกย่อไปเป็นมืออื่นก็แล้วกันเพราะมื้อนี้เบิ่งเวลาแล้วก็น่าสิเบิดแล้วเนาะฝากกันไว้เหตุการณ์เกษตรอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะครับต้องกล้าเฮ็ดสิ่งใหม่ๆกล้าลงทุนนะครับกล้าที่สิลงทุนบ่แม่นว่าบ่ลงทุนอย่างจักแนวเด้ต้องลงทุนลงทุนซื้อผงดำกาแดงไปสีดมั่นสีดข้าวสีดอ้อยมันสิงามสมควบคุยดีเจแดงบ่นะคั่นสีดแล้วมันบ่งามสมควบคุยโทรมาให้นะพออยู่ไสเอาบ่ก่อเค้กเนาะยังคือว่านั่นล่ะบ่กล้าขายของบ่ดีเอาแต่ของดีมาขายให้พี่น้องผงดำกาแดงซองละ295บาทสั่ง2ซองแถมซองหนึ่งนะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824เอาเป็นว่าช่วงนี้ซับนี้นะครับเดี๋ยวพอกันช่วงหน้า

0: ก้าวจุดห้าสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงเน้นย้ำจะเดินหน้าปล่อยกุ้งกล้ามกรามสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารณจุดผ่อนปลนหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นพบ4ร้านไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกสั่งปรับเป็นพินัยทันทีปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่อบจ.ขอนแก่นจัดแข่งขัน e-sport ROV ดันเยาวชนสังกัดเทศบาลท้องถิ่นปล่อยพลังสมองทีมจากโรงเรียนนวลหันวิทยายนคว้าแชมป์ไปครองจุลพันธ์เปิดวันแพลตฟอร์ม for skill development 967หลักสูตรพัฒนาทักษะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลารับโรคงานยุคดิจิทัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์โดยมีนายมานพหนูซ้อนรองอธิบดีกรมประมงนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกราม1ล้านตัวลงในเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมได้เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปของสัตว์น้ำในชุมชนนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชาวประมงมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นนโยบาย

และจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ากุ้งกล้ามกรามสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำดังนั้นต่อจากนี้จะเดินหน้าปล่อยสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542ร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารณจุดผ่อนปลนหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นพบ4ร้านไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกสั่งปรับเป็นพินัยทันทีการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางผู้บริโภครายหนึ่งว่าร้านจำหน่ายปลาเผาและส้มตำในบริเวณดังกล่าวจำหน่ายสินค้าราคาสูงอีกทั้งไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ผู้บริโภคทราบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าในประเด็นการจำหน่ายราคาแพงเกินสมควรจากการตรวจสอบพบว่าราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาดปกติและมีราคาเฉลี่ยใกล้เคียงกับราคาจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งไม่ถือเป็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรส่วนประเด็นการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าจากการตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่พบร้านค้าจำหน่ายอาหารและผลไม้ในบริเวณดังกล่าวจำนวน4ร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทโดยตรวจสอบทั้ง4ร้านไม่มีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าแต่อย่างใดเข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569ข้อ3เรื่องการไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ให้ผู้ประกอบการทั้ง4ร้านทราบถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและดำเนินการปรับพินัยกับร้านค้าที่กระทำความผิดครบทั้ง4ร้านพร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเกม ROV ณศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาการแข่งขันในครั้งนี้มีนายนำสินวิเศษรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมกับมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมด้วยนางบุษกรศรีสุวรรณผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมมอบรางวัลแก่ทีมรองชนะเลิศอันดับ2และอันดับ3โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนที่เข้ามาร่วมพิธีและร่วมให้กำลังใจตลอดการแข่งขันเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่นได้แสดงพลังความมุ่งมั่นทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเชิญกลยุทธ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านเกมการแข่งขันระดับมืออาชีพโดยสรุปผลการแข่งขันและอันดับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ1ทีม MW Esports จากโรงเรียนนวลหันวิทยายนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ทีม KNUA จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมเจราโต้ XCTO Man จากโรงเรียนสีชมพูศึกษาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ทีมอีโก้จากโรงเรียนนนทันวิทยายนเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ประลองฝีมือด้านเกมออนไลน์เท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมดิจิทัลไลฟ์สไตล์และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการต่อยอดทักษะการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพเพื่อก้าวสู่วงการแข่งขันในระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับสากลต่อไปในอนาคตต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่14กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 907.75 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 326.08 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 75.45 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 66.77 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,615.79 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 784.41 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัด

0: ชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 70.52 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 33.30 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.92 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.41 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดเลื่อนขึ้นมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมผิวพื้นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่32องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่24องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: เนื่องจากปัจจุบันโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลโดยตรงต่อทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้เปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบ One Platform for Skill Development เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานประชาชนและสถานประกอบกิจการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์จากเครือข่าย30แห่งรวม967หลักสูตรทั้งทักษะการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการเช่นหลักสูตรเทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพหลักสูตรการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศหลักสูตรสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด customer centric และหลักสูตรสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative AI ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานโดยรัฐบาลต้องการให้การพัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เพราะเมื่อโลกของการทำงานเปลี่ยนเร็วทักษะที่มีอยู่ต้องพัฒนาให้ทันการเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองทั้งการทำงานในปัจจุบันการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพใหม่และการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้อีกทั้งขอเชิญชวนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะของกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
1: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสำรับ สำรับเป็นคำนามหมายถึงของหรือคนที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิดพวกเป็นชุดเป็นวงเป็นต้นเช่นไพ่สองสำรับพระพิธีธรรมหนึ่งสำรับมี4รูปนักสวดคฤหัสถ์หนึ่งสำรับมี4คนหรือหมายถึงภาชนะเช่นถาดเป็นต้นใส่ถ้วยชามพร้อมบรรจุอาหารคาวหรือหวานเป็นชุดเช่นสำรับคาวสำรับหวานติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กรมทางหลวงจะดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1รายการได้แก่รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตันยี่ห้ออีซูซูโดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่15กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ณ งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ถนนสีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม พระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ยายฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนก้อนอ้อนก้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีๆๆเดี๋ยวแม่ยายเข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันก่อนเด้อซั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ

0: 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายกระทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง 77 รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทําให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนําเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิ

0: เร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง Artist CCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMR การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
2: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์แอนด์โซลูชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA และ Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT1 UGT2 นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน GasTech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
3: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าทททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กัน

0: ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
2: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการปรับเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ้าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
3: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดฟ้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มากับกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
5: เรื่องปัญหาตาหมอทางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
4: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชาวนันมาลีรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลา ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมซดและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15นาฬิกาจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM 191 KHz แล้วก็เครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์นะครับผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้นะทักทายกันวันจันทร์นะสุดสัปดาห์ขออภัยวันจันทร์นะเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มาเจอกันในวันกีฬาและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักกีฬาของเราแข่งขันในกีฬาต่างๆนะทั้งในและก็ต่างประเทศหลายๆรายการนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับคิกออฟไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลนะฟุตบอลหญิงรายการแรกที่เราลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันประมาณ 17:30 นะครับ PPTV HD หมายเลข36นะถ่ายทอดสดรวมถึงทางด้านของช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS Play นะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับให้ติดตามกันได้ร่วมชมกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับรองไทยนะ
1: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 ถึง 20:00 ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากูลค่ะแล้วก็วันนี้ยังคงอยู่กับน้องเดย่า
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทขอนแก่นค่ะ
0: ขอบคุณเดย่านะคะเดย่ารู้ไหมว่าเดย่าเป็นคนที่เสียงไพเราะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังรู้สึกอย่างไรนะรู้สึกเหมือนกันไหมมีอะไรก็บอกกันหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะเราอยากได้การสะท้อนกลับเหมือนกันเราก็นั่งคุยกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ฟังรู้สึกยังไงนะ
1: อยากมีเพื่อนคุย อยากมีเพื่อนได้อยากรับฟังความคิดเห็นอยากรับฟังทางบ้านนะคะ
0: ใช่ค่ะก็สำหรับหมอเองเนี่ยรายก่อนหน้านี้จัดรายการหมอขอเล่าเนี่ยจัดคนเดียวจริงๆหมอไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีบทสนทนาต่อมันก็เป็นเรื่องเล่าบางครั้งก็รู้สึกว่าเล่าไปก็อาจจะดูวนเวอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์แล้วกันเนาะเดย่าก
1: ็เ
0: ล
1: ยสบายสบายเชิงคุยกัน
0: ใช่เวลามาจัดรายการที่สถานีแล้วน้องเดย่าอยู่ด้วยก็จะชวนมาออกรายการหมอขอเล่ากันอยู่นี้เรื่อยๆนะ
1: ค่ะยินดีเลยค่ะ
0: ก็ขอบคุณเดย่าด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะคะเวลาอยู่กับคนที่คุยกันได้ถูกคอนะ
1: ค่ะ
0: มันมีความสุขนะ
1: สนุกอะค่ะคุณหมอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันรู้สึกสนุกแล้วก็อยากคุยต่อเนื่อง
0: ใช่เวลามันผ่านไปเร็วมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแป๊บเดียว3ชั่วโมงก็เหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกไงเวลาสนุกใจมันก็เพลินเวลามันก็สั้นลงเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับตอนทุกข์เนาะ
1: ใช่ในเวลาแห่งความทุกข์เอ๊ะเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักที
0: นั่นแหละก็อย่างหมอนี่ก็จะเห็นชัดมากเลยเฉพาะคนไข้ที่ทุกมาทุกวันเลยเช่นคนไข้ปวดท้องเงี้ยโอ้ตอนในขณะที่เราปวดท้องท้องเสียเป็นอะไรอย่างเนี่ยแล้วตอนที่กระเพาะลำไส้มันบีบเนี่ยโหณวินาทีนั้นเนี่ยมันทุกข์สุดๆไปเลยแล้วเราก็จดจ้องไปว่าเมื่อไหร่มันจะหายทุกๆวินาทีที่เคลื่อนผ่านไปเนี่ยเวลามันช้ามาก
1: เพราะนั่นมันคือความเจ็บปวดความทุกข
0: ์ใช่ซึ่งอันนี้ก็เรื่องธรรมชาติของมนุษย์เลยแล้วเราก็อยากจะชวนช่วยกันนะคะลองค่อยๆสังเกตเรื่องของเวลานิดนึงนะเดย่าเขาบอกว่าเวลาเป็นสิ่งสมมุตินะ
1: เหรอคะคุณหมอ
0: เขาเมื่อกี้ไงตอนความสุขทำไมมันสั้นจังเวลาทุกข์มันทำไมมันยาวจัง
1: ใช่เลยพอคุณหมอยุบพูดแบบนี้มองเห็นชัดมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เหมือนก็คือมันเป็นสิ่งแค่สมมุติอะคือจริงเวลาอย่างที่มนุษย์ยุคนี้มันคุ้นเคยคือมีเวลาจับเวลาดูว่าตัวเลขวินาทีนาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเราก็แค่รับรู้ว่ากลางวันกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็รับรู้อารมณ์ของเราแล้วก็อยู่ความจริงของเราจริงๆนั้นจะสั้นจะยาวยังไงเนี่ยมันอยู่ที่การรับรู้ในอารมณ์เราตัวเลขเวลาเนี่ยก็สมมติกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะซึ่งก็ชวนช่วยกันเรียนรู้รับรู้ความจริงในลักษณะนี้ด้วยนะเดย่า
1: ค่ะ
0: เพราะหมอเคยฟังตั้งแต่เด็กกับคำนี้นะเขาบอกว่าโลกนี้เป็นโลกสมมติเป็นโลกมายาฟังแล้วตอนเด็กๆก็งงมากเลยทำไมจะมายาที่ก็เห็นตัวเธอเป็นอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเขาว่ามายาเราจะคิดถึงหนังละครหนังละครเป็นมายาอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่แต่งแต้มมาที่แต่งเรื่องมา
0: แล้วทำไมจะบอกว่าชีวิตมนุษย์เป็นมายาล่ะ
1: ทำไมความหมายของโลกมายาคืออะไร
0: มายาแปลว่ามันถูกแต่งแต้ม
1: สร้างขึ้นไม่ใช่ธรรมชาติไม่ได้โดยธรรมชาติ
0: ใช่ไหมล่
1: ะ
0: มนุษย์เนี่ยแต่งแต้มอารมณ์แต่งแต้มการรับรู้มนุษย์เราเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบวันก่อนยังรักวันนี้ไม่รักก็ได้
1: วันนี้ก็โกรธวันนี้เกลียดเมื่อวานรัก
0: ใช่จริงไหมจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: เราเห็นตามข่าวต่างๆ
1: ข่าวต่างๆแม้กระทั่งตัวเราเอง
0: ใช่เนื้อก็ดูละครแล้วย้อนดูตนก็กลับมาดูข่าวก็ย้อนดูตนด้วยทำไมคนนั้นถึงทำสิ่งอย่างนั้นชั่วร้ายแบบนั้นทำไมถึงไปประหัตประหารคนอื่นได้ขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: เขาไปปรุงแต่งอะไรมนขังก็ดูข่าวเนาะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆเลยเวลามีคนรักแต่งงานกันแล้วแล้ววันหนึ่งคนรักของเราจะจากไปโดยเฉพาะผู้หญิงจะจากไปไปมีชายคนอื่นเงี้ยโอ้สามีเก่าจะทนไม่ได้เสมอเลยนะรู้ยังไง
1: ตามข่าวที่เราเจอค่ะ
0: ก็เหตุการณ์ก็เกิดซ้ำๆก คือมันทนไม่ได้ที่เขาจับจากไปซึ่งก่อนหน้าที่จะเจอคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่ของเรานะ
1: ใช่
0: แต่พอได้แต่งงานกันแล้วมาเป็นแฟนฉันปุ๊บเป็นของฉันเลย
1: กลายเป็นของฉัน
0: คนเดียวไปของอื่นไม่ได้มันจะเจ็บใจมากก
1: ็
0: เลยไปประหัตประหารเขาเนี่ยมันก็จริงๆเป็นการปรุงแต่งของจิตว่าไปเอาเขามาเป็นของเรา
1: ค่ะ
0: แท้จริงเขาเคยเป็นของเราเหรอ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ใช่ของเรา
0: ใช่คือมันถูกสร้างให้เชื่อแล
1: ้
0: วเวลาเราพูดกันว่าทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยคือฉันเป็นของเธอ I belong to you I belong ฉันเป็นของนะแต่จริงๆเราไม่ใช่ของเนาะแล้วเราก็เป็นคนแล้วเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกนะวันที่เรารักกันเราก็รู้สึกผูกพันกันเราก็อยากให้เขาเป็นของเราอยากให้เขาใส่ใจเราคนเดียวเห็นเราคนเดียวจริงไหมถ้าเขาไปเห็นคนอื่นเราจะโกรธมาก
1: ค่ะ
0: ย่าเคยมีอารมณ์อย่างนี้บ้างไหม
1: ในฐานะเป็นมนุษย
0: ์ใช่
1: ค่ะหลากหลายอารมณ์
0: ใช่นี่ก็ชวนเรียนรู้ไปด้วยกันนะซึ่งหมอก็มีไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นของฉันอารมณ์ประเภทเนี้ยห่วงเนี่ยมันก็มีแต่ว่าก็ต้องชวนรู้เท่าทันเพราะว่าในความเป็นจริงจริงๆอ่ะในความสมมติอะเขาเป็นของเราแต่ในความเป็นจริงอะเขาไม่ใช่ของใครเลย
1: ไม่มีใครเป็นของใคร
0: ใช่ไ
1: ม่แม้แต่ตัวเราเอง
0: เขาไม่ใช่ของเรา
1: ค่ะเขาไม่ใช่ของเรา
0: ไม่ใช่ของเรา
1: แม้แต่ตัวเราเองทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยน
0: ใช่
1: วันนี้เราคิดอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เราอาจจะคิด
0: อีกอย่างใช่แล้วโลกใบนี้วันนี้มันเป็นแบบนี้วันนี้มันฝนตกปั๊บเดี๋ยวมันฟ้าใส
1: ใช่ค่ะอย่างเมื่อเช้าดูเป็นต้นพอมาถึงที่ทำงานอ้าวแดดออกแล้ว
0: ถูกเลยเดี๋ยวย่าบอก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงมันควบคุมไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นเองนะเราก็ชวนเห็นความจริงที่ลึกขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าคือเดี๋ยวย่าหมอว่าที่หมอรักษาโรคทุกวันนี้เยอะๆเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นพิษภัยจากความคิดแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะคือมันหวงแหนมากมันอยากได้ให้เป็นแบบเดิมมากมันต้องการแบบที่ฉันต้องการมันต้องได้ถ้ามันไม่ได้มันก็ทุกข์อ่ะทุกข์ก็นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: พอนอนไม่หลับก็เวียนหัวความดันก็ขึ้นไขมันก็สูงถ้าเป็นเบาหวานก็ขึ้นอีกมันสัมพันธ์กันแบบนี้เนี่ยหมอครอบครัวก็ต้องทำงานแบบนี้คือพยายามชวนให้คนไข้ได้เรียนรู้ว่าที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นกระบวนการเกิดจากความเป็นเขาด้วยคือเป็นตัวตนของคนคนนั้นเองซึ่งมันก็จะว่าไงสอนกันยากพูดกันยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นกระทบตัวตนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอยากให้ใครมาว่าใครถูกไหมใครเราต้องอยากถูกใครว่าถูกไหม
1: ใช่
0: ค่ะซึ่งเราก็ไม่ต้องไม่ใช่การว่าแต่ค่อยๆสะท้อนมองว่ามันใช่หรือที่เราไปคาดหวังกับคนคนนั้นขนาดนั้นไปปรารถนาอย่างนั้นทุกอย่างต้องได้ดั่งใจฉัน
1: เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
0: ซึ่งต้องฝึกกันนิดนึงนะเพราะว่ามันมีคือหมอเจอคนไข้หลายคนที่เขาเป็นแบบนั้นเลยนะว่าทีวีที่ผ่านมาฉันเรียนเก่งลูกฉันดีฉันแต่งงานทุกอย่างเพอร์เฟกต์มาหมดเลยเราเจอคนแบบนี้แล
1: ้
0: วพอวันหนึ่งเขาต้องไปเจออะไรที่เขาผิดหวังอะซึ่งถ้าเขาปรับตัวไม่ได้เขาก็จะทุกข์มากเลยว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันซึ่งก็แท้จริงเรื่องผิดหวังแบบนี้เช่นอยู่ๆคนในครอบครัวก็ป่วยเงี้ยจริงๆมันเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนก็ได้นะ
1: เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวทุกคน
0: ใช่ใช่ซึ่งแล้วก็เราดูข่าวอีกแหละเดี๋ยวดาราก็อยู่ก็เสียชีวิตอย่างเงี้ย
1: ใช่ก่อนวัยอันควร
0: ใช่คือมันก็นี่เนี่ยเอาอย่างที่เดียะคำพูดว่าก่อนวัยอันควร
1: ค
0: ำนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร
1: ่คุณหมอกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะ
0: ที่เราพูดว่าก่อนวัยอันควรเพราะเราไปมีข้อมูลว่าคนทุกวันนี้จะต้องอายุยาว70 80 90 100ปี
1: อายุขัยประมาณนี้
0: ต้องตอนนี้ต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศไทยเลยถ้าตายเร็วกว่านั้นถือว่าเป็นก่อนวัยอันควรแต่ถ้าเรานั่งทานแมชชีนย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนหรือ100ปีก่อนนั้นเป็นประมาณเนี้ยคนร้อย40ปีก็ตายแล้ว
1: เพ ราะว่าการแพทย์ไม่ได้เทคโนโลยี
0: อย่างนี
1: ้แบบนี้
0: อย่างนี้ค่ะคือมันมาตามความรู้ตามการที่พัฒนาแบบนี้แล้วเราก็เลยมีตั้งตัวเลขไว้ว่าแบบนี้คือก่อนวัยอันควร
1: นี่คือคำความหมายของก่อนวัยอันควร
0: ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันมีความคาดหวังว่าเราคาดหวังว่าเราต้องอยู่ถึงตัวเลขเท่านี้ถึงจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่จะจากไปซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันมีคนคือวงการแพทย์เราในหลายประเทศไปบอกว่าประชากรคือโลกที่พัฒนาแล้วต้องคนต้องอายุยืนยาวมันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังบางอย่างแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากความสมมติของมันด้วยว่ามันเป็นผลจากความคาดหวังของคนสักกลุ่มหนึ่งกำหนดขึ้นมาแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นซึ่งในความเป็นจริงมนุษย์ก็จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะมนุษย์จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อไหร่มันก็ได
1: ้ค
0: ่ะเราก็ต้องรับรู้ไว้เพื่อจะไม่ทำให้ความคาดหวังของเรามันเกินไปค่ะไม่งั้นเราก็จะก็มีโอกาสเจอแต่ยากคือพอเขาจากไปเราจะรู้สึกว่าเขาไปก่อนวัยอันควรแล้วเราอาจจะเสียใจมากอาจจะรู้สึกผิดด้วยที่รู้งี้ฉันน่าจะจริงไหม
1: รู้งี้ฉันน่าจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง
0: น่าจะไปเที่ยวกับเขาด้วยจะไปหาเขาในวันนั้นน่าจะทำนู่นทำนี่ซึ่งก็ทำให้เรามีความคาดหวังต่อกันและกันสูงหรือมาคาดหวังต่อวงการสาธารณสุขเองแล้วก็มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดการฟ้องร้องร้องเรียนเยอะด้วยเพราะว่าคาดหวังว่าระบบต้องช่วยได้ทั้งหมดหรือว่าตามที่ฉันคาดหวังจริงไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: มันเป็นอย่างที่เราคาด
0: ได้ขนาดนั้นแล้วก็โลกนี้มันมีอะไรที่ผันผวนแปรปรวนไม่เป็นไปตามความคาดหวังเนี่ยเยอะมากค่ะเดียาเพียงแต่ว่าหวังคิดว่าเป็นผลจากอาจจะเป็นเรื่องของการตลาดบางอย่างที่ทำให้เขาเชื่อว่าทำให้คนชาวโลกเชื่อว่าเดียาจะต้องมีอันนั้นเดียาจะต้องมีอันนี้เดียาต้องทำอย่างนู้นเดียาต้องทำแบบนี้เพื่อจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวอยู่อย่างมั่นคงอยู่อย่างดีงามเขาบอกว่าเดียาต้องมีแบบนี
1: ้เขาบอก
0: ใช่เขาบอกว่าเล็บเธอต้องยาว
1: ถึงจะสุขภาพดีถึงจะสวยอะไรอย่างเง
0: ี้ยตาเธอต้องหน้าเธอจะต้องเด้งผิวเธอต้องขาวเธอต้องรับราชการเธอจะได้ดีเขามีคนบอกทุกเรื่องเลยนะคะซึ่งที่เขาบอกมันก็ไม่ใช่ผิดนะท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่าวันนี้หมอมาชวนมองว่ามันจะจริงกับใครแค่บางคนกับบางคนมันไม่จริงเพราะคนจำนวนมากก็ไม่สามารถจะมีอาชีพแบบรับราชการได้คนจำนวนมากก็ไม่สามารถจะขาวได
1: ้
0: คนจำนวนมากก็ไม่สามารถมองเห็นได้แต่เขาจะมีชีวิตที่ดีงามยังไงมันก็ต้องเป็นความจริงของเขาซึ่งความจริงของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
1: เห็นด้วยค่ะคุณหมอ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทำไมเดียาเห็นด้วยอ่ะ
1: เห็นด้วยบางทีเราก็พอใจแค่นี้เราเงินในบัญชีเราไม่ต้องหลักล้านก็ได้อะแค
0: ่
1: นี้เราก็อยู่ได้แล้ว
0: อ
1: ันเดียก็กินแค่ข้าวสวยกินอาหารสามมื้อเงินเดือนประมาณนี้อ่ะฉันก็อยู่ได้นะเพียงแต่ว่าฉันก็ต้องประหยัดนะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องเอฟทุกเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อันนี้ก็ขอแอบเชียร์ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่เอฟได้จะยิ่งดี
1: โอ้ใช่ค่ะไม่สร้างขยายกับโลกใบนี้นะคะ
0: ใช่ซึ่งก็แต่ว่ามันก็เป็นไงไม่ได้เป็นข้อห้ามแล้วกันนะเพียงแต่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราไปเอฟของเราไปซื้อของออนไลน์มาเนี่ยสิ่งที่เราต้องอยากได้สิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่สำคัญดีงามจำเป็นกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องพวกนี้หมอก็คิดว่าพวกเราทุกคนมีศัตรูตัวสำคัญนะคือนักการตลาดนะเป็นนักการตลาดทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีสิ่งนั้นถึงจะดีต้องมีรถแบบนี้ต้องมีบ้านแบบนี้ต้องมีสิ่งแวดล้อมแบบนี้ต้องใช้สิ่งนี้ถึงจะสวยต้องกินแบบนี้ถึงสุขภาพดีต้องซื้อยานี้มากินถึงจะแข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งนักการตลาดเขาเก่งมากเขารู้เขาแทงทะลุหัวใจเราก็ต้องอยากได้มันซึ่งก็ลองค่อยๆทบทวนดูนะคะท่านผู้ฟังหลายคนเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ลองดูว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นจริงๆด้วยความรู้สึกอะไรกันแน่ มันใช่ความคุ้มค่าของเราไหมอะไรเงี้ยก็ชัวร์นะหมอก็พยายามฝึกตัวเองเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเราก็จะเป็นเหยื่อการตลาดอยู่เสมอเดย่าเราก็อยากได้นู่นได้นี่แต่ว่าก็ตั้งมั่นกับตัวเองว่าของทุกอย่างที่จะซื้อเนี่ยจะต้องไม่เสียดอกเบี้ย
1: ค่ะ
0: ค่ะจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยถึงจะอยากได้แค่ไหนก็ต้องไม่ยอมเสียดอกเบี้ยเพราะว่าเราอยากจะถนอมปัจจัยที่เรามีอันไม่มากมายแล้วก็จะไม่ไปเสียอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ฝึกกับตัวเองเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูแลตัวเองในระยะยาวเพราะว่าทุกวันนี้มันมีพวกผ่อนจ่ายอะไรเยอะนะมันต้องเสียดอกเบี้ยทั้งนั้นเลยก็เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงรายได้ที่เราได้มาอย่างวันนี้ปีหน้าจะยังอยู่อย่างนี้หรือเปล่าจริงไหม
1: จริงค
0: ่ะเราก็ในความเป็นมายาเราก็พยายามเข้าสู่ความจริงความจริงคืออย่างที่ได้ยากเรากินเท่านี้เราอยู่เท่านี้เรามีทรัพย์สินขับเคลื่อนได้เท่านี้มีรถยนต์อย่างนี้ก็พอแล้ว
1: ใช่
0: ถ้าเราต้องการมากกว่านี้ต้องกลับมาถามเราต้องการเพื่ออะไร
1: ค
0: ่ะมันใช่ความดีงามของชีวิตเราจริงๆหรือเปล่านะก็ประเมินตนนะคะเราแต่ละคนไม่เหมือนกันความจริงของเราแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเดียวกันที่ทำงานด้วยกันถ้ามีโอกาสมาจูนความจริงให้ใกล้เคียงกันก็จะดีหมายถึงว่ารู้ใจเดย่าเดย่ารู้ใจหมอเราก็จะคุยกันได้สบายขึ้นแล้วก็เข้าใจนิติด้านลึกของกันได้ขึ้นซึ่งก็ในโลกทุกวันนี้ที่เราสื่อสารแบบมนุษย์ต่อมนุษย์น้อยลงมากเลยนะอยากชวนเราเข้ามาหาความจริงมาเจอหน้าลดเวลาหน้าจอมาเจอหน้าจริง
1: ใช่
0: มาสื่อสารกันจริงๆกับมนุษย์จริงๆไม่ใช่การแชทด้วยนะคือต้องคุยต้องพูดไม่ใช่การเขียนพูดกันจริงๆสบตากันจริงๆเนี่ยอาจจะให้เราเข้าใจมนุษย์ตรงหน้าได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เราจะได้พบว่าแท้จริงทุกคนน่ะไม่มีใครต้องการสิ่งที่มันไม่ดีหรอกทุกคนต้องการสิ่งดีทั้งนั้นแต่ว่าความสิ่งที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราจะชวนกันปรับจูนยังไงถ้าสิ่งที่เขาสมมติลูกอยากได้สิ่งดีๆแต่มันแพงเราจะปรับจูนกันยังไงให้มันพอไปเป็นไปได้แล้วก็ชวนส่งมอบน้ำใจต่อกันเพราะว่าทุกคนต้องการน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ
1: ค่ะ
0: จริงไหมเดีย
1: จริงค่ะทุกคนต้องการน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะรายการวันนี้ก็จะขอจบก่อนเพราะว่าอยากให้ฟังเพลงท้ายรายการ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้มีคอนเสิร์ตอัศวินวสันต์ก็เลยคิดถึงกันนะอยากให้ฟังเพลงนี้ค่ะน้ำเอ่ยน้ำใจนะมอบน้ำใจต่อกันนะคะวันนี้รายการหมอขอเล่าเวลาจะหมดเวลาแล้วดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลและ
1: เดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มค่ะ
0: ขอจากลากันไปก่อนนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ
เวลา 17:18 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ

0: คลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลบงบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดส

0: ตูนภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
2: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ IRO โดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
3: นางทัศนียาพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NPT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำ และเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทองสองผู้เล่นจากสโมสรคอซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น.เมืองพัทยาร่วมกับ

0: จังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
1: นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งานพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mamaซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิชคาดมากรายงาน
0: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่า

0: ใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

จนถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยระมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.

ายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาสุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กระนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองยันใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายจาราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงนี่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนแล้วเป็นไงเสียงแหบพร่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้เป็นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไง

แล้วเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าพอพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแผ่วถางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตพวกแกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากพวกแกยิ่งคิดชายชรายิ่งกลั่นกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

าวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกังแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งช่องชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างวาโพพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระ

บายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

งหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาตาเท่าเซงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอาลัยนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราสายหน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพ่อพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคน

เป็นหลานของตาเท่าเซิงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาเก๊ก็ให้ไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขาเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆ คล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปซะแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

ากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คำนวณได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแอร์อัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งมาลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผ่ายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรี

ื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอเลนเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี้ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอพร่ายคิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมลมีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูตลกนะอาจจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะปะเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักของความรักคือฟังดูดีนะจริงๆแล้วแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าพอเรามีแฟนทำอะไรร่วมกันนะคะก็มีกิจกรรมยอดฮิตนะส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะไปกินข้าวไปคาเฟ่นี่ยังไม่นับฉลองวันเกิดวันครบรอบนะคะหรือว่าไปดูหนังยิ่งบางคู่นะคุณผู้ฟังหนักเลยแฮปปี้นะมีความสุขเรื่องของการทำกับข้าวด้วยกันนะคะก็อาจทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นความรักทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการที่พฤติกรรมของชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะพอเรามีความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่ทำร่วมกันแต่ว่าบางคู่ก็ไม่เป็นนะคุณผู้ฟังบางคู่พอมีแฟนเขาก็พากันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการพากันไปในทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับการที่ไปทานข้าวไปด้วยกันนะทีนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำถามที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เราอาจจะต้องดูว่าการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยความรักมันพาชีวิตเราไปในทางไหนนะคะเพราะว่ามันมีส่วนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราด้วยมันมีผลกับพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมมาเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคืออย่างบางคนเนาะไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นนะ enjoy eating มากขึ้นทานขนมหวานมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ที่มีความรักเนี่ยมีใครบ้างที่น้ำหนักขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่า

0: ท่านี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจากช่วงที่แล้วคือเราอาจจะเคยเจอนะหลายคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเลยคือพอมีแฟนปุ๊บอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่ปานบอกนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการที่เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้นะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆได้งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คำถามก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเองไหมเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมเราฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเรา

ให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ยพากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปัดพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนแล้วอ้วนขึ้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าการมีแฟนทำให้เราอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดพฤติกรรมกำหนดวิถีการใช้ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นมันสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้อง

0: เช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบเนี้ยเราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงนี้ปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นน่ะจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไปปัญญาจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบล

ส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสำคัญวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะเดินรถต่อจนถึงวันที่30มกราคม2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงหลังจากครบกำหนด4เดือนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.จะเข้ามารับช่วงบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีโดยขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียลงนามต่อสัญญาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องอีก35ปีเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงานแก๊สเทค2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละร้อยละ50เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 300-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากัน

0: ก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01 ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้ง2แปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันได้สูงถึง700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรับเข้ามารายงาน
1: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อนนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาล่าของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอิสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะ

และต่อมาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก็มาบันทึกแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2496คืนนี้ฟังการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะดวงใจกับความรัก

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะเกิดขึ้นในปี2490และคุณเป็นศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2496ต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงค่ะเพลงคู่ทุกข์คู่สุขซึ่งครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนั้นไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะแต่เดิมคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุค่ะวันนี้คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องวันที่28ธันวาคม2526คู่ทุกข์คู่สุขต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อ2เพลงค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือคู่ทุกข์คู่สุขและใครจะรักเธอจริงชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะทรายหลงสอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งเป็นเพลงของคณะโฆษณาสารค่ะจากละครที่คุณชอุ่มแต่งเรื่องทรายหลงสอนต่อด้วยเพลงท่องทะเลทองผลงานของคณะโฆษณาสารเช่นเดียวกันทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินและเพลงที่3สิ้นรักสิ้นหวังศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันคืนนี้เราฟังจากการขับร้องสดของคุณวรนุชอารีค่ะเมื่อปี2526

3เพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงทรายหลงสอนท่องทะเลทองและสิ้นรักสิ้นหวังที่เราฟังจบกันไปนี่นะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครนอกจากจะแต่งเพลงร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแล้วก็แต่งเพลงให้ครูเอื้อด้วยนะคะซึ่งเราฟังกันไปแล้วเพลงนึงก็คือสิ้นรักสิ้นหวังและชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันความรักคือทุกข์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่เฉลิมบุรีนะคะท่านบอกว่าได้ค่าแต่ง25บาทครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทํานองค่ะนั่นก็คือเพลงความรักคือทุกข์เพลงที่2รักยามเย็นสุนทรภรณ์และคุณวรนุชขับร้องคู่กันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐแต่งคําร้องครูเอื้อใส่ทํานองค่ะและเพลงที่3รอรักคุณชวลีและสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครแต่งคําร้องทํานองเป็นของอาจารย์วีนพัตรามีสุขเราจะฟังทั้ง3เพลงนี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยความรักคือทุกข์

เราได้ฟังเพลงที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครแต่งคำร้องจบไปแล้วค่ะคราวนี้ฟังเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะเพชรร้าวต่อด้วยทานสวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุตรสปัดค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแดนดาวโจรสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามรักเธอเสมอคำร้องโดยอิงออนนะคะทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องรักเธอเสมอฟังสามเพลงนี้นะคะเริ่มด้วยเพชรร้าว

遥遥远月家音，你望แววตา เห็นแววสัญญารักให้

คราวนี้มาฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างนะคะจะเป็นเพลงที่หญิงร้องคู่กับหญิงค่ะอย่างเช่นเพลงปรึกษารักคุณชวลีคู่กับคุณสุปานีค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: อนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2565
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนมน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
9: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันมาลีรายงาน
4: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำ กรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์
8: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการณ์กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
4: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี
10: ้ศาลแขวงนิวเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาคีแลนกิลลิแกนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับคุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือภัยพ่ายน้ำใจไทยคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องนำนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ไก่ไทยผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเบญจเพสนะคะปี2481ชื่อเพลงความดีคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

นั่นคือเพลงความดีคุณวินัยและคุณชวรีขับร้องบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องเบญจเพสปี2481ค่ะชุดต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักมี2เพลงที่เราจะฟังเริ่มด้วยความรักเหมือนควันบุหรี่ผลงานของครูแก้วและครูนาถาวรบุตรค่ะผู้ขับร้องเพลงนี้คือคุณสมชายตันกำเนิดและคุณละม่อมกมลวาทินความรักเหมือนควันบุหรี่นะคะและอีกเพลงหนึ่งความรักเหมือนเมฆฝนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะเป็นผลงานของคณะจารุกนก

พลงที่เปรียบเทียบความรักสองเพลงจบไปแล้วค่ะความรักเหมือนควันบุหรี่และความรักเหมือนเมฆฝนต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงครวญเพลงนี้คุณสุเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2544ค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลื่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อครวญถึงรักแล้วมีการบรรเลงในแบบสังคีตประยุกต์ด้วยดิฉันไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะคะเพลงที่สามครวญสวาทผลงานของครูอกวีสัตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันสามเพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยครวญ

จบไป3เพลงแล้วนะคะครวญสวาทที่เพิ่งจบไปนี่ก่อนหน้านั้นก็ครวญถึงรักแล้วก็ครวญคราวนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์เพลงผลงานของครูชาลีและครูสมาน2ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงถ้าฉันจะรักต่อด้วยถ้าฉันจะร้องไห้เพลงนี้คุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณทวีสุขทองถาวรคุณทวีสุขนี่ก็เป็นนักประพันธ์นะคะเพลงที่3ถ้าฉันขาดเธอเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติจะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนค่ะแล้วก็จะต่อด้วยคุณชวรีช่วงวิทย์เป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศนะคะส่วนทำนองนั้นครูสไลนำมาจากเพลงญี่ปุ่น3เพลงในช่วงนี้ค่ะ